0: ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรส่วนกรอบการเจรจาอันคอสชี้ไทยต้องได้ประโยชน์แต่หากไม่เที่ยงธรรมต้องคุยกันต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ากัมพูชาก็ไปเยือนตามปกติเพราะจีนและกัมพูชามีความสำคัญทวิภาคีระหว่างกันส่วนอะไรที่เป็นผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปหวั่นไหวต่อการรายงานข่าวทุกอย่างที่ออกมาเพราะบางครั้งเป็นรายงานข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยออกมาเพื่อเข้าข้างตนเองส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาขอซื้อกระสุนจากประเทศจีนนั้นเป็นเรื่องที่มีการตกลงกันมาก่อนเพราะจีนก็มีผลประโยชน์ในกัมพูชาฉะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาไทยกัมพูชาเพียงแต่ขออย่ามากระทบต่อความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งตนเชื่อว่าจีนรู้ดีอยู่แล้วส่วนกระบวนการการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคอสยังคงดำเนินตามปกติแต่ย้ำถ้าคิดว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยหรือไม่เที่ยงธรรมก็คงต้องคุยกันต่อติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: โอมาเบราด้าประธานบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่รูเบนอัลโมริมอดีตผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเนื่องจากกุนซือหนุ่มวัย41ปีซึ่งปัจจุบันรับงานคุมทัพเอซิมิลานทีมดังของอิตาลีไม่สามารถไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เกิดจากปัจจัยสำคัญได้แก่แรงกดดันของสโมสรรวมถึงเจ้าตัวยึดติดกับแนวทางการเล่นของตนเองในระบบ3เซนเตอร์มากเกินไปทั้งนี้อโมริมเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024หลังประสบความสำเร็จพาทีมสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโปรตุเกส2สมัยและแชมป์โปรตุเกสลีกคัพอีก2สมัยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดสุดท้ายทีมสิงโตคำรามอังกฤษชนะทีมชาติปานามา2-0ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันกาน่าแพ้โครเอเชีย1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้อังกฤษและโครเอเชียได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนกาน่ายังได้ลุ้นเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ในฐานะที่อันดับ3ดีที่สุดต่อไปขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม K ทีมไฟทองโปรตุเกสพบกับโคลอมเบียและดีอาร์คองโกพบกับอุซเบกิสถานลงเตะพร้อมกันในเวลา 6:30 นาทีส่วนกลุ่ม J ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าดวลกับจอร์แดนและแอลจีเรียพบกับออสเตรียเตะพร้อมกันในเวลา 9:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์28มิถุนายน2569พบกับดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและยังมีทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี
0: ้ะ
1: นะครับที่เราต้องบอกว่าสดใสเพราะอะไรวันนี้มีความเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นวันสดใสธรรมดาพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวใช่ไหมคุณอนุภาน
0: ะ
1: ครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช้เวลาร่วมกับลูกกับหลานเนี่ยนะครับบางคนไปเที่ยวไปไหนกันแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: ตื่นเต้นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมีมาพูดคุยกันด้วยนะคะ
1: นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราสองคนกำลังจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มองออกไปด้านนอกที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยรถราค่อนข้างที่จะคึกคักนะคิดว่าคนน่าจะเริ่มไปใช้สิทธิ์กันแล้วเนี่ยนะฮะหีบเปิดนะครับ8โมงเป็นต้นไปของวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตามที่คุณโดนภาบอกว่าเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลแล้วก็ถือว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่เราจะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจนะครับในมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับครบรอบโอกาส170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตามที่หมายกำหนดจากสำนักพระราชวังแจ้งถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเกิดขึ้นระหว่างวันนี้นะครับ28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในบางพระราชกรณียกิจณกรุงปารีสด้วยครับ
0: ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีความสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็สืบเนื่องมาจากการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศด้วยถ้านึกถึงละครหนึ่งเนี่ยนึกถึงละครบุพเพสันนิวาสที่มีอ่องโกสาปานนะคะ
1: นะก็ไปเจริญสัมพันธไมตรี
0: กับฝรั่งเศส
1: กับฝรั่งเศสนะครับเกิดขึ้นใน
0: สมัย
1: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับก็เป็นการติดต่อกันครั้งแรกเลยระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับในส่วนของกำหนดการสำคัญนะครับในการที่ทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตนะครับซึ่งก็จะมีการหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีด้วยแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการนอกจากนี้นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนศาลาว่าการกรุงปารีสทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แม่น้ำแสนครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือการทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อนำเสนอวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยสู่เวทีสากลนั่นเองค่ะ
1: ครับในวันสุดท้ายของการเยือนเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการบริษัทแอร์บัสและส่งรับการฟังบรรยายสรุปด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินอีกด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเวลาอันดีนะคะพ
1: ี่
0: แบงค์ได้ภาษาฝรั่งเศสบ้างไหมเอ่ยบองชูบองชูสวัสดีตอนเช้านะอรุณสวัสดิ์โอ้โหเหมือนที่เราอรุณสวัสดิ์เช้านี้เลยแล้วก็อะไรอีกบองซัวบองซัวนี่สวัสดีตอนเย็น
1: หลายท่านน่าจะเคยได้ยิน
0: แต่ถ้าดิฉันเนี่ยทักทายคุณณัฐะก็คงจะเป็นซาลูซาลู คือเป็นคำทักทายแบบเฮ้เพื่
1: อ
0: น
1: นี่นะ
0: ค่ะแบบไม่เป็นทางการนะคะ
1: เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะมีความชื่นชอบนะครับหลายคนก็มีการไปเรียนเสริมภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็จะมีการส่งเสริมนะครับความร่วมมือทางด้านของการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับให้แน่นแฟ้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนำรายละเอียดมาฝากกันนะคะ
1: ครับ
0: ในวันหลังนั่นเองนะคะ
1: ครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามภาพแห่งความประทับใจนี้อยู่เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับซึ่งเป็นความคืบหน้าในพระราชพิธีที่หลายคนได้มีการรอคอยเนี่ยนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของกลางเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีกิติประพิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับในฐานะของคณะอนุกรรมการปฏิบัติและการดำเนินงานขบวนพระบรมอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแบกหามพระราชยานและในขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับก็ประกอบด้วยริ้วขบวนที่เท่าไหร่บ้างนะครับ
0: ค่ะก็จะรับผิดชอบในริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่4และริ้วขบวนที่5ค่ะซึ่งเขาก็มีการซักซ้อมอยู่ที่กรมการขนส่งทหารบกนะคะเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามโดยกรมการขนส่งทหารบกเข้ารับผิดชอบในริ้วขบวนดังกล่าวนะคะซึ่งจะมีริ้วขบวน1 4และ5ซึ่งริ้วขบวนที่1เนี่ยจะเป็นการซ้อมกำลังพลประจำพระยานมาตร3ลำคาญค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนริ้วขบวนที่4จะเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราเชนทรยานค่ะ
1: ครับแล้วก็พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเนี่ยนะฮะส่วนริ้วขบวนที่5ก็จะเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราเชนทรยานรวมทั้งมีการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระเสรียงด้วยเนี่ยนะฮะก็เราได้เห็นภาพบรรยากาศ
0: การซ้อมไปแล
1: ้วในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้อย่างสมพระเกียรติเนี่ยนะครับเป็นการที่ในส่วนของทุกเหล่าเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยเฉพาะกรมการขนส่งทหารบกนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกกรมสรรพาวุธเนี่ยก็จะมีพลชักจูงชักลากเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็เห็นบรรยากาศไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับถือว่ามีการซักซ้อมเพื่องานพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงของปลายปีนี้ที่กำลังจะถึงนะครับช่วงนี้เรามีเสียงด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงของท่านพันโทวิกรานสอนเครือผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่1ท่านได้พูดถึงความพร้อมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีความน่าสนใจมากๆไปติดตามกันได้เลยครับ
2: ในส่วนตัวของผมก็คือได้เคยปฏิบัติในส่วนของริ้วขบวนเมื่อปี60ที่ผ่านมาครับก็จะคอยช่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องครับในปี60เนี่ยผมก็จะเป็นผู้ควบคุมการฝึกในภาพรวมของทั้งริ้ว1ริ้ว4ริ้ว5นะครับแล้วก็เป็นผู้ควบคุมพระที่นั่งราชินทยานครับเพื่อเดินในส่วนของริ้วที่4และริ้วที่5ด้วยก็มีความแตกต่างกันในส่วนของการที่เมื่อก่อนเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเราก็รอรับการแก้ไขจากผู้ที่มาควบคุมการปฏิบัติของเราอีกทีครับแต่ว่าในปีนี้ก็เราจะต้องดูในภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้นครับเราก็พาเดินดูพื้นที่จริงครับกับผู้ที่จะต้องมาทำการฝึกในปีนี้ครับก็เดินตั้งแต่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติครับไปจนถึงพระบรมมหาราชวังว่าจะต้องปฏิบัติตรงไหนอย่างไรบ้างครับทั้งจุดพักคอยจุดเคลื่อนริ้วขบวนหรือว่าการปฏิบัติในริ้วในรายละเอียดต่างๆครับเป็นการถ่ายทอดในปีนี้เป็นหลักครับก็จะมีน้องนะครับที่จะมาทำหน้าที่เหมือนกับที่ผมเคยทำในปีนั้นครับก็จะมีองค์ความรู้เทียบเท่าแล้วก็มากกว่าครับเพราะว่าการปฏิบัติในปีนี้ก็มีการพัฒนาเอานำจุดผิดพลาดข้อบกพร่องเมื่อปี60เนี่ยมาแก้ไขครับก็ผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมงานครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานปี60หรือว่าเป็นงานปีนี้ก็ตามนะครับก็มีความพร้อมมีความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติแล้วก็จะปฏิบัติให้ดีที่สุดครับ
1: ครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกของท่านปฐมวิกรานสอนเครือนะครับท่านก็บอกว่าท่านเห็นบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาการถวายพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีพระบรมศพเนี่ยนะครับของทั้งหลายพระองค์แล้วแล้วก็ในปลายปีนี้นะครับท่านมีความภาคภูมิใจมากๆที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางให้ออกมาสมพระเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณนวลนภาคุณผู้ฟังครับความคืบหน้าล่าสุดของการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่วางดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตรงนี้ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันครับคุณนวลนภาครับ
0: ค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดค่ะให้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางที่มีความเหมาะสมเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถรองรับคลื่นมหาชนได้เป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นวัดประจำจังหวัดหรือว่าลานอเนกประสงค์สำคัญประจำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีรายงานว่าจะมีการกระจายจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวมกว่า95แห่งเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ลดความแออัดของพื้นที่ชั้นในนะครับโดยจะแบ่งเป็นซุ้มขนาดใหญ่จำนวน19ซุ้มตั้งอยู่ตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญและซุ้มขนาดกลางรวมถึงขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ในหลายจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีค่ะการจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นรูปแบบนะครับของรูปแบบพิเศษเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่เขาก็ยึดเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพระองค์นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะหนองบัวลำพูเนี่ยทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเขาจัดเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ
0: ์
1: นะแต่เป็นดอกไม้จันทร์นะคุณนุณภานะครับแต่ทำในรูปแบบของกุหลาบควีนสิริกิติ
0: ์
1: เพื่อสื่อถึงพระองค์ท่านขณะที่จังหวัดอื่นๆอย่างที่ราชบุรีอันนี้ก็มีการจัดทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงค่ะ
1: ครับขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตนะครับก็ยังได้มีการจับมือกับกลุ่มจิตอาสาประชาชนทั่วไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึงนะครับถ้าพูดถึงการเตรียมงานในภาพรวมขณะนี้น
0: ะคะ
1: คณะกรรมการการจัดงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าการก่อสร้างสิ่งประกอบในพระราชพิธีและการเตรียมพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้นะครับให้พร้อมรองรับประสบกรณิกรชาวไทยที่จะเดินทางมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับควีนสิริกิติ์แม่ของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสมพระเกียรติอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับทุกพระราชพิธีได้มีการรังสรรค์ขึ้นได้มีการตระเตรียมมาเป็นอย่างดีนะครับ
0: คุณณัฐะเรามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะอยู่ในช่วงนี้เนี่ยทางกองทัพบกก็มีการเตรียมมาตรการความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเลยอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะท่านเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ท่านพลโทวิรยุทธรักษินท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ไปตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ
1: ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนะครับการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้รับความร่วมมือจากการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ดีในส่วนของปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เตรียมการให้รองรับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบการประเมินศักยภาพทางด้านของกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องมือพิเศษด้วยนะครับรวมถึงระบบการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญน
0: ะ
1: ในภาวะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยการสื่อสารการช่วยเหลือจุดไหนจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ ต้องให้การสื่อสารเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับรวมถึงการทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่ออะไรก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับและก็เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปภ.เนี่ยจะประสานงานกันได้นะครับแล้วก็เข้าถึงยังพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วครับ
0: ค่ะจากบุรีรัมย์ขยับไปที่อุบลราชธานีกันบ้างนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อยู่ที่อำเภอวารินชำราบก็มีการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ของหน่วยเป็นกิจกรรมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้พร้อมอย่างที่สุดค่ะ
1: ครับก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องหลากหลายพื้นที่ปฏิเสธไม่ได้นะคุณนุณภาบางทีเจอกับเรื่องของน้ำท่วมขัง
0: น้ำระบาย
1: การจราจร
0: ระบายไม่ทัน
1: ระบายไม่ทันเนี่ยนะเออมันก็ท่วมขังนั่นแหละเนี่ยนะก็เจอเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ได้มีการเตรียมในแผนการต่างๆไว้ที่กำลังจะบอกแล้วก็คือว่ากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เนี่ยเขามีการซักซ้อมแล้วก็มีการตรวจความพร้อมกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาเตรียมอะไรนี่ตอบโจทย์มากน
0: ะ
1: เตรียมเครื่องสูบน้ำคุณผู้ฟังเตรียมเรือท้องแบนด้วยรับกับปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนี่แหละเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงนี้ฝนมากฝนน้อยถ้าเกิดเรื่องของน้ำระบายไม่ทันเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำลงไปติดได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุที่หนักกว่านั้นเรือท้องแบนเรือจักรกลต่างๆเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตอนนี้ครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผยว่าช่วงนี้เนี่ย28มิถุนายนไปถึง1กรกฎาคมประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ครับก็ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28ก็คือวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการบรรยากาศเนี่ยโอ้โหพื้นผิวการจราจรถนนต่าง
0: ๆแน่นมาก
1: คึกคักฝักใฝ่นะรถยนต์รถลารถเล็กรถใหญ่เนี่ยโอ้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้น่าจะได้ดูผลกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเขาร่วมกับกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การลงคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งนี้กกต.เขาได้มีการประกาศเตือนเน้นย้ำข้อกฎหมายสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับกำชับให้ผู้สมัครทุกรายนะครับสิ้นสุดการหาเสียงทุกช่องทางรวมถึงออนไลน์ด้วยภายใน18นาฬิกาของเมื่อวานนี้เสาร์ที่27มิถุนายนก็คือสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวานครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่18นาฬิกาของ27มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะมาจนวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะคะจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันนี้เนี่ยถึงจะสามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกได้นะคะถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเป็นยังไง
1: ก็มีโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นจำคุกเท่าไหร่ฮะ
0: 6เดือนค่ะปรับ
1: ไม่เกิน
0: นะ
1: 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะครับก็เป็นโทษทันทางกฎหมายเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยหีบเปิดกี่โมงนะคุณนนท์ภาย้ำกันอีกรอบ
0: 8โมงหลังจากนี้เตรียมตัวเลย
1: ครับหลังจบรายการเราแป๊บนึงเนี่ยนะฮะก็หีบเปิดเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับโดยท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะฮะก็มีสีเขียวสำหรับการเลือกอะไรฮะ
0: เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับแล้วก็บัตรสีชมพูอันนี้เลือกสกนะครับหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นเองทั้งนี้เน้นย้ำเลยคุณอนุภาคกกต.เขาว่าไงครับ
0: ค่ะเขาก็บอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์คือสามารถไปดูได้ทางโทรศัพท์ก่อนว่าชื่อตัวเองอ่ะอยู่ตรงไหน
1: ลำดับอะไร
0: ลำดับที่เท่าไหร่
1: ไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยก็ ตรวจดูให้ดีเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะครับเมื่อไปถึงจุดเลือกตั้งแล้วเลือกคนที่เรารักเลือกคนดีเข้ามาบริหารจัดการนะครับในพื้นที่ตามที่เรารักที่เราชอบเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเนาะหมดลงไปที่เรียบร้อยอ่ะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: Someone.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพัทยาและนายกรัฐมนตรีตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริง
6: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครประชาชนทยอยรอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเช้าวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังเป็นไปอย่างคึกคักโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทยอยเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมตรวจสอบความพร้อมในทุกขั้นตอนทั้งหีบบัตรคู่หาเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลงคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดโดยก่อนเปิดหีบเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์การมอบบัตรเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตลอดจนการรักษาความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบโดยหลายคนเลือกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนและความหนาแน่นของผู้มาใช้สิทธิ์ในช่วงสายโดยเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารและจัดระเบียบการเข้าคิวอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษเนื่องจากเวลา 8:10 น.นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีกำหนดเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยแห่งนี้โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักปักหลักรอติดตามการเดินทางมาใช้สิทธิ์และการให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เมื่อเวลาประมาณ 23.20 นาฬิกาที่ของคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังการลงพื้นที่ด้วยตนเองครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่เก็บเอกสารห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
7: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เพื่อที่จะสำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอน บอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมี30ทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่สามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตก็ทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟัง จินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำด้วยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับ การทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วนี่ญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนในบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1 นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่าง างนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกกับเปลี่ยนไหมโยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสตินะสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศล บารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสําเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกําลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีโดยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและกลุ่มผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะเช้านี้นะคะแล้วก็เปิดเพลงต้อนรับด้วยใจจริงๆด้วยนะคะก็บอกว่าเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับประเทศไทยจริงๆนะคะซึ่งเกาะสมุยค่ะบอกว่าคว้าอันดับ1นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยเฉลยรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของทางเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถที่จะคว้าอันดับ1ในหมวดของเกาะที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็ Best Island Travel Resort Luxury Award 2026นะคะเป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางในด้านของการท่องเที่ยวระดับโลกก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะนิตยสารการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าเป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเรียกว่าระดับโลกอีกครั้งหนึ่งสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของเกาะสมุยในด้านของการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะคะด้วยมาตรฐานในด้านของการบริหารจัดการระดับเขาเรียกว่าเป็นแบบลักชัวรี่ควบคุมในด้านของควบคู่กับกันไปในด้านของเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ของทางเกาะสมุยนอกจากที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดแล้วสถานที่ประกอบการหรือไม่ก็โครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆนะคะเรียกว่าติดระดับท็อป10จากเวทีเดียวกันก็มาครองด้วยนะคะก็เรียกว่ารางวัลที่1ก็บอกว่ามีในด้านของสนามบินที่ดีที่สุดค่ะท่าอากาศยานนานาชาตินะคะคว้ารางวัลอันดับ2ก็เรียกว่าสนามบินตรงนี้ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นรองเพียงสนามบินซางิของทางสิงคโปร์เท่านั้นซึ่งก็เห็นได้ว่าลักษณะแล้วก็การออกแบบที่กลมกลืนกับทางธรรมชาติแล้วก็ความสะดวกสบายในด้านของการใช้บริการของผู้โดยสารตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในด้านของรางวัลรีสอร์ทริมทะเลนะคะริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะมีโรงแรมรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพาเลทเขาบอกว่ามีการติดอันดับท็อป10ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการสนับสนุนในด้านของเศรษฐกิจควบคู่กันไปเกี่ยวกับนโยบายในด้านของการท่องเที่ยวด้วยมุ่งเน้นในด้านของการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กับความยั่งยืนเรียกว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางความสะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นการผลักดันเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเชื่อมโยงนะคะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวทางอากาศยานสู่หมู่เกาะต่างๆในฝั่งของทะเลอันดามันตลอดจนมีการขับเคลื่อนสู่ในด้านของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวรายเกาะให้เป็นต้นแบบแบบนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นการส่งต่อทรัพยากรรุ่นต่อรุ่นตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไปเที่ยวกันอย่างไรก็อย่าไปเก็บนะคะหรือไม่ก็อะไรที่เป็นพลาสติกนะคะเรารับประทานแล้วดูแล้วอะไรแบบก็เก็บนะคะกลับมาให้เรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามด้วยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะบอกว่าเปิดไฟเขียวค่ะอุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือไม่ก็ยูเนสโกตรงนี้นะคะซึ่งอุทยานธรณีโลกเนี่ยของทางยูเนสโกก็เป็นโครงการที่มุ่งในด้านของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาโบราณคดีนะคะนิเวศวิทยาวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียกว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในด้านของการเข้ามาบริหารจัดการหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะ

โพไซอำเภอศรีเมืองใหม่นะคะอำเภอขงเจียมแล้วก็อำเภอสิรินธรพื้นที่รวมแล้วก็1,829 ตารางกิโลเมตรมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้วยโดยเฉพาะภูมิประเทศที่เกิดจากหรือว่ามันเป็นกระบวนการกัดเซาะของแม่น้ำโขงตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับสามพัดโบกแก่งหินขนาดใหญ่มีหน้าผาสูงชันหรือไม่ก็เสาหินเฉลียงรวมนะคะบอกว่าเป็นแหล่งบอกว่าเป็นซากดึกดำบรรสำคัญของเรียกว่าเป็นหมวดของโขดหินกรวดตรงนี้ซึ่งก็มีการค้นพบว่ามีซากของไดโนเสาร์หรือไม่ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้จระเข้โบราณหรือไม่ก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในยุคของเขาเรียกว่าเป็นครีเทียจำนวนมากนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในอดีตที่มีความสูงสุดของประเทศไทยตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีด้วยแต่ว่าอุทยานธรณีนะคะของทางอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการประกาศให้จะตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี2554แล้วแล้วก็ได้รับรองเป็นอุทยานธรณีแห่งประเทศไทยเมื่อปี2566ค่ะปัจจุบันเรียกว่ามีระบบในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ที่ชัดเจนด้วยมีศูนย์ประสานงานของอุทยานธรณีเนี่ยตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของอุบลราชธานีแล้วก็มีความคิดเห็นของทางคณะกรรมการนะคะว่าจะมีการเสนอตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยก็จะต้องแสดงความจำนงต่อทางยูเนสโกก็คือวันที่1กรกฎาคมค่ะก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะคะยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการก็อยู่ระหว่างในช่วงของวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569ก่อนที่จะมีการเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาแล้วก็มีการตรวจประเมินในพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญของทางยูเนสโกอีกครั้งนึงนะคะก็ลองดูแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าจะได้กันหรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะบอกว่าวัดพระมหาธาตุลุ้นว่าจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยหรือเปล่าก็จะมีการจัดงานกันขึ้นนะคะคือจะมีการประชุมกันของทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะก็จะมีการจัดกันขึ้นก็ในช่วงของเดือนหน้าวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่เมืองปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาว่ามีการขึ้นทะเบียนนะคะวัดพระมหาธาตุวรวิหารตรงนี้ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็อยู่ในช่วงของวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในด้านของการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นการต่อยอดทุนทางเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ธรรมชาติของประเทศด้วยแล้วก็ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยควบคู่กับเรียกว่าเป็นการสร้างคลื่นเป็นการซัพพอร์ตหรือไม่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับของสากลตรงนี้ด้วยก็เรียกว่า10กว่าปีแล้วที่มีการพัฒนาแล้วก็มีการต่อเนื่องกันดันสู่เวทีมรดกโลกตรงนี้นะคะของทางกระทรวงธรรมชาติตรงนี้ที่มีการผลักดันกันมาว่าจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็มรดกโลกแห่งแรกของทางภาคใต้เรียกว่าเป็นการหนุนในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเหล่านี้จะมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้กันหรือเปล่าค่ะทีนี้ก็กลับมาในด้านของข่าวของเด็กๆกันสักนิดนึงนะคะก็บอกว่าก็มีผลสำรวจนะคะว่าเด็กไทยนะคะพบว่ามีการติดจอมากถึง 72.6% นะคะคือใช้จอเนี่ยมากเกินกว่า1ชั่วโมงด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ก็ได้มอบให้กับทางสสเป็นการสรุปบทเรียนว่าลดเวลาหน้าจอต้องบูรณาการการออกกฎเหล็กควบคุมอนาคตของชาตินะคะซึ่งทางสสก็มีการจับมือกันนะคะเป็นการสร้างกรอบป้องกันภัยทางสังคมตั้งแต่เด็กเรียกว่าสมัยของปฐมวัยสู่กลไกนโยบายปิดช่องโหว่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์ตรงนี้นะคะซึ่งทางสสสก็มีการดำเนินการเป็นการป้องกันภัยออนไลน์ก็พบว่าคนไทยนะคะเฉลี่ย 93.10% เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะคะใช้เวลาบนโลกออนไลน์ตรงนี้เนี่ยสูงถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันค่ะขณะที่เด็กอายุ0ถึง2ปีจำนวน 72.6%

0: ใช้เวลาที่อยู่หน้าจอเขาบอกว่าเกิน1ชั่วโมงใน1วันด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านของสุขภาพแล้วก็หลากหลายทุกมิติของเด็กชายเด็กไทยที่มีการเผชิญอยู่บนโลกของสังคมออนไลน์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าถ้าเราลดในด้านของเวลานะคะหน้าจอตรงนี้แล้วก็หันมาหาความรู้ในด้านของอื่นๆก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางสสส.บอกว่ามีการส่งเสริมนะคะว่าจะทำกันอย่างไรนะคะส่งเสริมในด้านของการใช้เทคโนโลยีเชิงบวกเพื่อสร้างคุณสมบัติเขาเรียกว่าเป็นสุขภาวะในด้านของดีแล้วก็สมดุลเนี่ยจะทำกันอย่างไรโดยผ่านในด้านของยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเน้นในด้านของการพัฒนาทักษะนะคะเขาเรียกว่าสื่อออนไลน์ตรงนี้หรือไม่ก็ดิจิตอลตรงนี้เนี่ยครอบคลุมในด้านของสุขภาพด้วยอย่างที่สองเป็นการพัฒนาเครื่องมือหรือไม่ก็กระบวนการการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือก็ชุมชนด้วยอย่างที่สามนะคะบอกว่าสื่อสารในเชิงรุกเนี่ยจะทำกันอย่างไรเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมในด้านของการใช้สื่อสุขภาวะนี่จะทำกันอย่างไรแล้วก็อย่างที่สี่ผสมผสานกันความร่วมมือของทางภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนภาคสังคมด้วยเรียกว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันภัยสังคมออนไลน์เชิงรุกตรงนี้นะคะว่าทางโรงเรียนผู้ปกครองก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการดูแลแล้วก็ป้องกันภัยในด้านของบุตรหลานของเราด้วยนะคะพูดถึงในด้านของการลดเวลาหน้าจอนะคะก็หันไปทำในด้านของกิจกรรมอื่นๆเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะลองหาประสบการณ์ดีๆนะคะก็ลองฟังทางนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นน้องฟ้าใหม่ค่ะบอกว่ามีเรื่องราวนะคะในด้านของบอกว่าน้องเขาได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นคณะทำงานของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนของทางกรุงเทพมหานครในปี2569ค่ะมีการจัดตั้งตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนแห่งชาติมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องฟ้าใหม่กัน
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวไทยฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ฟ้าใหม่เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งก็เพิ่งประกาศผลไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับมีที่มาที่ไปยังไงทำไมหนูถึงสนใจเรื่องเหล่านี้เล่าให้ฟังหน่อยสิลูก
2: เนื่องจากว่าหนูมีเพื่อนๆที่เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้วยกันและได้รับคัดเลือกให้ไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อนในกลุ่มนี้หลายคนเลยเขาทำงานในสภาเด็กและเยาวชนได้เล่าให้หนูฟังถึงการได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสนอแนวคิดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพ่อประกอบกับในช่วงนี้หนูก็ยังปิดเทอมอยู่ด้วยก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ดีมากแล้ววิธีการสมัครและการคัดเลือกเนี่ยเขามีขั้นตอนกันยังไงบ้างลูก
2: มีหลายขั้นตอนเลยค่ะพ่ออย่างแรกเลยคือต้องส่งพอร์ตผลงานที่เราเคยทำซึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้นำไปหนูก็เสนอผลงานการเป็นประธานชุมนุมภาษาไทยของโรงเรียนค่ะการกรอกใบสมัครจะต้องเลือกกลุ่มงานที่เราสนใจด้วยมีทั้งสำนักประธานสำนักยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักสื่อสารองค์กรสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการและสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิหนูเลือกสำนักประธานค่ะเพราะเห็นว่าเป็นส่วนงานที่ควบคุมเรื่องนโยบายและต้องรู้งานทุกเรื่องซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ทำคลิปแนะนำตัวค่ะเมื่อคุณสมบัติผ่านแล้วก็มีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทางซูมโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด4ท่านค่ะพอประกาศผลมาหนูได้เป็นคณะทำงานสำนักประธานกลุ่มงานประธานรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
1: ดีใจด้วยเนาะสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2560ครับแล้วก็ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560มีวาระการทำงาน2ปีมีหน้าที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับซึ่งก็เป็นทั้งจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับประเทศนะครับฟ้าใหม่ได้เริ่มทำงานในบทบาทนี้แล้วบ้างหรือยังลูก
2: ก็มีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังหาเสียงอยู่ในตอนนี้ค่ะพ่
1: อ
2: และจะเลือกตั้งในวันที่18มิถุนายนนี้ทางสภาให้ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดซึ่งหนูก็ได้วิเคราะห์นโยบายของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงโดยใช้สื่อแบบรักโลกค่ะ รักสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ป้ายหาเสียงให้น้อยและใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้นค่ะ
1: การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งก็เป็นเสียงของเด็กๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องฟังเขานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นคณะทำงานในสภาเด็กและเยาวชนเขาต้องทำยังไงบ้างลูก
2: เขาจะมีการประกาศรับสมัครประมาณกลางปีค่ะพ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อน
1: ผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูแทนฤทัยพันธุมณีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่รักการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันเปิดรับสมัคร2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com ส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ตู้ปน69สาขาศึกษาธิการปนฟศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยรวมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของคุณแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะ
0: ค่ะก็น้องฟ้าใหม่เทลือไทยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อนะคะบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้าน้องๆนะคะอยากจะเสริมสร้างหรือไม่ก็มีความมั่นใจนะคะก็ลองดูนะคะอย่างที่น้องฟ้าใหม่บอกนะคะว่าเขาเปิดในด้านของอยากจะสมัครอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้แล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมในด้านของความรู้แล้วก็มีความมั่นใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะนะคะได้ทุนเรียนตรงนี้ค่ะก็ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยมีการแจกทุนเรียนฟรีนะคะลูกชาวสวนยางค่ะจ่ายค่าเทอมนะคะมีค่าครองชีพให้ตลอด4ปีจนจบปริญญาตรีนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะจำนวน15ทุนด้วยกันค่ะหรือว่าวงเงินตรงนี้ก็ทุนละไม่เกิน 400,000 บาทนะคะครอบคลุมในด้านของค่าเรียนภาคการเรียนนะคะก็การศึกษาตรงนี้ก็คือ 20,000 บาทต่อค่าเทอมแล้วก็มีรายจ่ายรายเดือนให้นะคะก็คือ 5,000 บาทตลอด4ปีการศึกษาที่น้องๆสามารถที่จะเข้ามาขอรับทุนกันตรงนี้ได้นะคะก็จะต้องเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีการขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยไว้อายุไม่เกิน25ปีในวันที่ยื่นขอรับทุนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจค่ะสามารถที่จะไปยื่นขอทุนกันตรงนี้ได้นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติสามารถที่จะไปกันได้มหาวิทยาลัยที่อุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยบุรพานะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกำแพงแสนค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่แล้วก็ปัตตานีนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะก็ทางภาคใต้นะคะใครที่เป็นลูกหลานชาวสวนยางก็ลองนะคะมองหาทุนตรงนี้ในด้านของการศึกษานะคะอยากจะได้ในด้านของทุนนะคะค่าครองชีพตรงนี้ระหว่างที่เราเรียนก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในด้านของทางรัฐบาลค่ะอยากจะนะเขาบอกว่ามีการเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกำลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเป็นการติดตั้งเขาเรียกว่าเป็นโซล่ารูฟท็อปนะคะนำร่องถึง25โรงพยาบาลด้วยกันเป็นการลดค่าไฟนะคะแล้วก็ลดคาร์บอนด้วยค่ะมุ่งสู่เขาเรียกว่าเป็นเน็ตโซล่าตรงนี้ในปี2593นะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานของทางภาครัฐเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้ของทางประเทศด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่า นำร่อง25โรงพยาบาลนะคะทั่วประเทศค่ะเป็นการเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริหารจัดการพลังงานแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านของไฟฟ้าสนับสนุนนะคะนโยบายของเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสีเขียวนะคะ Green Habitat ตรงนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลในสังกัดของทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีภาระในด้านของการบริการประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านของพลังงานก็สูงด้วยนะคะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลในสังกัดของทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีค่าไฟนะคะรวมกว่า 5,610 ล้านบาทนะคะแต่ว่าในการของการติดตั้งเป็นโซลาร์รูฟท็อปตรงเนี้ยก็เป็นมาตรการสำคัญในด้านของอาจจะช่วยในด้านของลดภาระค่าใช้จ่ายที่ยาวแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในด้านของพลังงานในสถานพยาบาลก็ว่าได้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในระบบตรงนี้บอกว่าการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระในด้านของค่าใช้จ่ายเงินตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะต้องนำเงินตรงนี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐเป็นการเพิ่มงบประมาณในด้านของการรักษาพยาบาลแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันในด้านของการติดตั้งเขาเรียกว่าเป็นโซล่ารูฟท็อปตรงนี้นะคะค่ะก็เรียกว่าในด้านของการรักษาพยาบาลนะคะถ้าติดตั้งในด้านของแผงตรงนี้เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็ถ้าเป็นบ้านเรือประชาชนนะคะลดในด้านของภาระค่าใช้จ่ายในด้านของกระแสไฟฟ้าก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะติดตั้งก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอากาศแบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้ไข้หวัดใหญ่ก็มาแล้วนะคะก็รณรงค์กันนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะคนไทย7กลุ่มโรคนะคะรักษาในด้านของทุกสิทธิ์ค่ะลงทะเบียนนะคะจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569กันได้นะคะก็ลองเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันของเป่าตังนะคะว่าคลิกเข้าไปที่เมนูสุขภาพในด้านของการป้องกันตรงนี้แล้วก็เลือกเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล7กลุ่มเสี่ยงค่ะเลือกเมนูตรงนี้นะคะลองคลิกเข้าไปดูว่าสถานพยาบาลตรงไหนแผนกตรงไหนแล้วก็นัดวันให้เรียบร้อยค่ะหรือไม่ก็สอบถามเป็นสายด่วนของสปสช.กันก็ได้ที่หมายเลข1330กด8นะคะลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะจองสิทธิ์กันได้หรือเปล่าค่ะนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็ใครที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยากจะบอกกันสักนิดนึงนะคะว่าเตรียมตัวกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สกกันด้วยค่ะตั้งแต่ในช่วงของ8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะและวันนี้1วันเท่านั้นนะคะที่มีการเปิดให้นะคะลงทะเบียนค่ะเขาบอกว่าใครที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่หมดอายุนะคะแล้วก็บัตรชำรุดอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้การไม่ได้ค่ะวันนี้1วันเท่านั้นนะคะที่มีการเปิดให้นะคะไปใช้กันนะคะว่าเราเนี่ยบัตรหมดอายุแล้วบัตรชำรุดนะคะบัตรประชาชนสูญหายค่ะสามารถที่จะไปยื่นกันได้มีที่ไหนบ้าง19แห่งนะคะก็ที่เขตสายไหมจตุจักรเขตพระนครห้วยขวางวังทองหลางที่ดินแดนนะคะปทุมวันคลองเตยบางนาค่ะเขตประเวศบางกะปิคานายาวนะคะนนทบุรีบางกอกน้อยภาษีเจริญบางแคบางขุนเทียนแล้วก็ที่ทุ่งครุนะคะ19แห่งด้วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะไปกันได้แต่ว่าผู้ที่นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีความจำเป็นนะคะไม่อาจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งความจำนนว่าเราไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะเลือกตั้งนี่วันนี้1วันนะคะที่เราไปเลือกตั้งแล้วหลังจากวันที่เลือกตั้งแล้ว7วันนะคะต้องแจ้งไปด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานเขตที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่หรือไม่ก็มอบหมายให้ผู้อื่นเนี่ยไปแทนนะคะหรือไม่ก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้1วันเท่านั้นที่จะทำให้นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะคะจบแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในด้านของการเลือกตั้งกันนะคะแล้วก็ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังในด้านของสภาพอากาศหรือไม่ก็ร่างกายกันด้วยนะคะติดเชื้อในด้านของทางเดินหายใจอะไรแบบนี้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะหรือไม่ก็โรคที่เป็นยุงเป็นพาหะนะคะไข้เลือดออกนะคะไข้ซิก้าค่ะไข้ปวดข้อหรือไม่ก็ยุงลายนะคะชิคุนกุนย่าหลายคนก็คงจะรู้จักเหมือนกันนะคะไข้สมองอักเสบค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็โรคที่ติดต่อทางผิวหนังนะคะแสบร้อนอะไรแบบนี้ไข้ดินฉี่หนูนะคะหรือไม่ก็โรคอื่นๆที่มาในช่วงของฤดูฝนก็จะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายฝนค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งสปน.อำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสอบบรรจุข้าราชการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยเร็วโดยให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เข้าสอบที่ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือกได้ในการเสนอเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายทั้งนี้ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่27มิถุนายน2569ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานเขตลาดกระบังเตรียมเปิดลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงทราบว่าเนื่องจากสำนักงานเขตลาดกระบังมีภารกิจในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณ อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและเอกสารประกอบอื่นๆรวมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการและขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด6ที่ระดับความลึก100กิโลเมตรในเขตฮินดูกุชของอัฟกานิสถานขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและความเสียหายโดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ถึงกรุงคาบูลไปจนถึงชายแดนที่ติดกับปากีสถานขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ในปากีสถานส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า20คนและบ้านเรือนเสียหาย125หลังยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันในวิเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คนบาดเจ็บอีกกว่า 3,200 คนประชาชนกว่า 3,100 ครัวเรือนไร้ที่อยู่อาศัยและอีกอย่างน้อย 68,900 คนสูญหายหรือไม่ทราบชะตากรรมผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงที่เลบานอนและอิสราเอลลงนามร่วมกันในสหรัฐโดยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่น่าละอายและเป็นการสละอำนาจอธิปไตยของเลบานอนกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วอิหร่านครั้งใหม่หลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยโดรนในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อการเดินเรือพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของอิหร่านปรางทิพย์รับบำรุงรายงาน
6: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บาทสีเขียวเลือกสก9บาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM Fandom Life
4: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
4: เช็คคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอนใช่หรือไม
8: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
8: เอาความจริงไหมครับ
9: ใช่ครับ
5: ถามนอนครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: สวัสดีวันอาทิตย์จิบกาแฟเปิดเพลงเบาๆแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติในวันหยุดนี้นะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ให้กิน

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อ E I เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อ E I เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อ E I เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเ
0: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อ E I เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อ E I เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อ E I เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเ
0: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
1: วไหนหนูแบ๊หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเปิดหีบเลือกตั้งเมืองพัทยาคึกคักประชาชนทยอยใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ด้านชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในมัสยิดดารุอิบาดะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่2ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่20ถึง22รวม3หน่วยเลือกตั้งบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเปิดหีบคึกคักมีประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยโรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาคึกคักด้านชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่26และ27โรงเรียนแจ่มจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาคือคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันแล้วคาดว่าช่วงสายจะมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากเขตวัฒนาถือว่าเป็นเขตที่มีความตื่นตัวสูงโดยจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขตมากกว่า 110,000 คนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน2ใบคือบัตรสีเขียวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรสีชมพูเลือกตั้งสก.ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายสาธิตขั้นตอนและการกากบาทที่ถูกต้องไว้หน้าคูหาเพื่อลดการเกิดบัตรเสียให้ได้มากที่สุดขณะที่ไฮไลท์สำคัญเมื่อเวลา 7:55 นาทีที่ผ่านมานายชาชาสินิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาถึงหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบและทันทีเมื่อถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้งนายชาชาก็ได้แสดงตนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักแผ่นดินไหวคู่ที่เกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันในเวเนซุเอลาสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
10: รู้ทันภัยพิบัติรู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาทำไมถึงเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันห่างกันแค่เพียง40วินาทีเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวคู่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยความเครียดของรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยรอยเลื่อนตัวแรกเกิดจากการแตกตัวแล้วก็ปล่อยพลังตามมาตามไปด้วยการกระตุ้นให้รอยเลื่อนอีกตัวหนึ่งเกิดการเคลื่อนตัวตามมาอย่างต่อเนื่องในเวลาชั่วอึดใจนึงค่ะนั่นก็คือแค่40วินาทีเท่านั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะคะปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ทำให้การสั่นสะเทือนรุนแรงถึงระดับ 7.2 และ 7.5 คือกลไกแผ่นดินไหวคู่ค่ะคือการเกิด2ครั้งติดแบบนี้มันส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนกันมากๆโครงสร้างของอาคารก็ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่อนแอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็พังลงมาในระลอกที่2รอยเลื่อนก็ตื้นขึ้นค่ะ จุดศูนย์กลางการเกิดเหตุอยู่ในระดับความตื้นใต้ผิวแค่ประมาณ 15-24 กิโลเมตรก็เลยทำให้พลังที่ส่งถึงพื้นผิวเนี่ยแทบจะไม่ลดความรุนแรงลงเลยชั้นดินตะกอนก็ทวีคูณความแรงสั่นสะเทือนเข้าไปอีกค่ะอย่างเช่นในกรุงคารากัสตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่เป็นแอ่งชั้นดินอ่อนจากตะกอนมันก็เลยมีกลไกทางธรณีวิทยาขยายแรงสั่นสะเทือนคล้ายคลึงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันรุนแรงมากๆแล้วก็ระบบการกระจายแรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ชั้นตะกอนก็ทำให้แรงจากแผ่นดินไหวทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆค่ะ
11: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เสมอตก
4: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
4: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Releaseฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94สวัสดีวันอาทิตย์กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมพลังให้พร้อมรับสัปดาห์ใหม่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, popcorn, eh? Popcorn, popcorn, eh?

GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: BFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
3: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานกกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกทม.และพัทยาด้านปลัดกรุงเทพมหานครคาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยส่งสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ที่หน่วยเลือกตั้งที่12บริเวณถนนจอดรถคิสตันไซด์เซ็นเตอร์เขตคลองจันทน์บางกะปิโดยได้สอบถามการดำเนินการและความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งนายณรงค์ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ด้านปลัดกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งเผยรู้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ22:00 น.คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเองและติดตามภาพรวมการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการประจำหน่วยกว่า 74,000 คนเข้ารับหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์ครบทุกหน่วยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดส่วนที่เขตคลองสามวาซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งที่มากที่สุดของกรุงเทพจำนวน246หน่วยและมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 170,000 คนบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิ์ต่อเนื่องขณะที่ปัญหาการจราจรบางจุดการก่อสร้างทางยกระดับได้ประสานตำรวจอำนวยความสะดวกแล้วด้านการรับมือสภาพอากาศกรุงเทพมหานครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกพร้อมยืนยันว่า3หน่วยเลือกตั้งในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนก่อนหน้านี้สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามปกติทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์อำนวยการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์โดยคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 22:00 น.พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: การลงพื้นที่ห่างไกลในอำเภอเวียงแหงเพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งภารกิจของกองกำลังผาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบางในชุมชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน309กองกำลังผาเมืองได้จับมือกับอาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลเมืองแหงลงพื้นที่บ้านแม่หาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายสำคัญในครั้งนี้คือการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ2ท่านได้แก่คุณตาโบเจ้แคทูที่มีอายุยืนถึง102ปีและคุณยายลิซอแคทูอายุ98ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้ถึงที่พักอาศัยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือด้านวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นการตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจะไม่ถูกทอดทิ้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AIและผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟิน
6: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินนะสปูน
7: บางทีจะว่าปังก็
8: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกบลีและอีกมากมาย
9: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
8: อยากดูสนุกไม่สะดุดง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
10: นี่น่ะหรอ
11: นกนภา
8: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: พุทธอกพุทธโธ
13: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
14: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
16: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมเติมน้ำตาลให้ใจแฮปปี้เพื่อเริ่มต้นวันที่ดีนะครับ
15: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดย e-gear sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ e-gear

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะภาพรวมเลือกตั้งกทม. 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70-80 และทักษิณใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบ20ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมเปิดหีบเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนกรุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์พุ่งร้อยละ 70-80 พร้อมแจ้งเตือนช่วงบ่ายอาจมีฝนหนักในหลายพื้นที่แนะประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการเปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยวันหกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกันในเวลา 8:00 น.ตรงตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้แนะนำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งสภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยและเดินทางได้อย่างสะดวกเนื่องจากตามรายงานพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพเหนือและพื้นที่ฝั่งตะวันออกพร้อมระบุว่าจากการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาตนพบว่าบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆมีประชาชนเดินทางมาหนาตาและคึกคักกว่าครั้งก่อนๆซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทางนี้คาดการณ์ว่ากระบวนการนับคะแนนภายหลังปิดหีบเวลา 17:00 น.แต่และหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาในการนับคะแนนหน้าหน่วยประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นจะปิดหีบและรวบรวมผลคะแนนแต่และในพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะสูงถึง 170-80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนเร่งด่วนจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ไม่เสียสิทธิ์ในการลงคะแนนในครั้งนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้ง14แขวงบางพัดเขตบางพัดนายทักษิณชินวัตรเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยถือเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนายทักษิณเปิดเผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่พลเมืองไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าอยากเห็นผู้ว่าคนใหม่ที่ทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจราจรรวมถึงความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ติดตามสรุปประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการส่วนสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟมีคำสั่งห้ามนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยจำนวน5คนประกอบด้วยวิชาญเต็มโคตรจากกรีฑาถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลสิริอาจรวมถึงสตาฟโค้ชอีก3คนห้ามข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่สหพันธ์จัดการแข่งขันขึ้นทุกรายการจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการพิจารณาทางวินัยหลังจากนี้ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตและซินดิเพ็ก โดยวางแนวทางการชำระหนี้จำนวน360ล้านบาทด้วยการแบ่งชำระเงินก้อนแรก120ล้านบาทก่อนจะรับโอนภาระหนี้สินอีก240ล้านบาทตามกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการชำระหนี้เอาเป็น2ส่วนประกอบด้วยการทยอยชำระเงินสดรายเดือนตามงวดที่ตกลงกันไว้รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยทุกระดับภายใต้ระยะเวลา4ปีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: มหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
14: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้มีพลังและกำลังใจดีๆตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับใครที่ทำงานพรุ่งนี้สู้ๆนะครับ
6: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับในช่วงวันอาทิตย์ของ28มิถุนายน2569วันนี้ผมณัฐธาจันทรังสีครับ
1: นพดลทิติภาธรครับ
0: ฮะแล้วก็มีทีมงานนะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยที่เป็นแบ็กอัพทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงสบายๆพ
1: ี่
0: ด
1: ล
0: ครับเพราะว่าก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับเพื่อแป๊บเดียวนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับกรกฎาคมถ้านับตามเดือนสากลก็เข้าเดือน7นะครับก็หลากหลายคนก็ตั้งเป้าหมายไว้นะพี่โดนว่าในปีนี้จะทำอย่างไรกันบ้างถึงเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนแล้ว
1: ผ่านครึ่งปีเนี่ยเราก็ผ่านมาครึ่งปีนะ
0: ครับ
1: ดอกเบี้ยจากธนาคารก็จะส่งเข้ามาในมือถือเราละว่าเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร
0: ่
1: โอ้ฟังไปดูข้อความแล้วแหมแล้วเหี่ยใจเหลือเกินนะ
0: บางคนบอกว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรหมดเลยเนี่ยนะฮะอ่ะก็เรื่องของเงินทองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็ก่ายหน้าผากกันหลายคนมาแล้วพี่ดน
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเดือนนี้ใช้หมดหรือยังครับพี่ดนครับ
1: ผมหมดแล้วครับผมตั้งเป้าไว้คือต้องหมด
0: ต้องหมดนะ
1: เพื่อที่จะเตรียมตัวใช้เดือนใหม่ไง
0: ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลายคนบอกโอ้โหคุณณัฐธาคุณนพดลผมเนี่ยหมดตั้งแต่5วันแรกแล้วครับ
1: นะฮะทุกอย่างต้องปรับตัวแม้แต่ร้านค้าเองนะครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะขายแบบเงาๆเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตนะ
0: นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับที่สำนักพระราชวังนะครับภายในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปสักการะเบื้องหน้าพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับพี่ดลคุณผู้ฟังครับต่างก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าบรรยากาศก็น่าจะเนืองแน่นเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นครับพี่นพดลครับ
1: ครับ
0: เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันนี้นะครับ28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมทั้ง2พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆที่กรุงปารีสด้วยครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะครับของการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ครับ
0: ครับก็ในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอแตนเดเชงวลิตนะครับเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบปะหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและภริยาและในช่วงค่ำครับประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสและภริยาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
1: ครับในวันต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัย เพื่อทรงวางพวงมาลารำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสนะครับโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแสนนะครับ
0: ครับก็ในหมายเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์ยังจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสอีกด้วยนะครับนิทรรศการดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังพี่นพดลครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติเนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าปารีสฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองของแฟชั่นเลยเนี่ยนะฮะก็มีการจัดแสดงโชว์พัสตาพรของไทยเนี่ยนะครับไปยังที่นั่นด้วยซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้มีการนำเสนอการพัฒนาของเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติครับ
1: วันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือวันที่2กรกฎาคมในหลวงและพระราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท Airbus แล้วก็จะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันด้วยนะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นกำหนดการหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเชื่อว่าน่าจะมีภาพบรรยากาศภาพแห่งความประทับใจและความงดงามออกมาให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านรวมถึงเราสองคนได้รับชมเดี๋ยวติดตามกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของรัฐบาลนะครับช่วงนี้ใกล้ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเขาจะเดินทางไปแสวงบุญนะพี่ดลก็คือพิธีฮัจญ์นะที่ซาอุดิอาระเบียเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็ในห่วงระหว่างช่วงนี้ถึง31กรกฎาคมปลายเดือนหน้านะครับรัฐบาลเขาก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยก็จะได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องมุสลิมนะครับที่จะเดินทางประจำปี2570นะครับแต่ละปีที่ผ่านมามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากนะครับให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าไปประกอบพิธีที่สำคัญแบบนี
1: ้
0: นะครับถือว่าเป็นการแสวงบุญที่ใหญ่มากๆครับพี่ดลในศาสนาของอิสลามเราเนี่ยนะฮะ ร
1: ั
0: ฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อการเดินทางไปประกอบพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็เคารพในความแตกต่างของความหลากหลายและความเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามหลักความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ
1: ครับสำหรับใครที่จะไป

0: จารณาเลือกผู้ประกอบพิธีการแล้วเนี่ยนะครับ เลือกผู้ประกอบการขออภัยเนี่ยนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการกิจการฮัทที่ได้รับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของที่มีการแจ้งไว้ก็คือของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยได้เนี่ยนะครับจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านได้ทราบต่อไปอีกด้วยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับใครที่จะไปเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าก็จะมีในเรื่องของการดูแลด้านสาธารณสุขก่อนไปมีการฉีดวัคซีนระหว่างไปก็มีจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ถึงนู่นด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ลงทะเบียนนะครับแจ้งความประสงค์กันก่อนเพื่อที่ท่านก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการที่จะเดินทางด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: พี่โดนในเรื่องต่อไปอยากจะพูดคุยอยากจะนำเสนอมากๆฮะเรื่องของกีฬาซึ่งถือว่า
1: สักนิดนึงนะฮะ
0: เป็นกีฬาที่ใครหลายคนพูดถึงแล้วก็ในแต่ละปีเขาก็รอคอยห่วงนี้นะวอลเลย์บอล VNL
1: ครับ,
0: ครับผู้หญิงเนี่ยโอ้โหถือว่าสู้กันดูเดือด
1: ดูเดือดนะฮะหลายคนบอกว่าฉันก็ชอบดูวอลเลย์บอลหญิงนะเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงมันจะมีรูปแบบเกรดการ์ดนิดหน่อยเกรดการ์ดวิดไวเลยนะ บางคนบอกไม่ชอบดูผู้ชายอัดกันหนักตีกันหนักเลยเกินนะ
0: อัดกันหนัก
1: มาดูผู้หญิงสำหรับสาวไทยเราเนี่ยสนามที่3จะไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: สนามที่2ที่แข่งกรุงเทพอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโค้ชออสนะครับก็บอกว่าก็พอใจกับผลงานสาวไทยอยู่นะครับชนะมา2นัดนะครับก็ได้มา6คะแนนนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้สาวไทยนั้นมีพลังงานที่จะสู้ต่อในสนาม3ถามว่าสนาม3เนี่ยจะสู้ทีมไหนได้บ้างโอ้โหคุณณัฐฐะหนักๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เหมือนผ่าหินเลยนะพี
1: ่ผ่าหินระดับท็อป10ของโลกเนี่ยต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาอย่างงี
0: ้ฮะ
1: ญี่ปุ่นนะบราซิลตุรกีโ
0: อ
1: ้โหจะชนะทีมไหนดีนะสนาม2เนี่ยชนะเขาให้สปอนเซอร์ให้นัดละ1ล้านบาทใช่มั้ยทีมไหนก็ได้ที่เราชนะส่วนสนาม3เนี่ย
0: ยังไงฮะ
1: บอกว่าชนะทีมไหนก็ได้2ล้านบาทท
0: ี
1: ม
0: ละเพิ่มเท่าตัวเลยนะพี่
1: เท่าตัวโอ้โหเป็นเงินอัดฉีดอย่างแรงนะฮะ
0: อ่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเนี่ยนะครับหลายคนหลายท่านก็เชื่อว่าส่งกำลังใจแหละแล้วก็ในส่วนของโค้ชออสเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอยากจะปั้นทีมผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาก็มีแรงๆมีเด็กรุ่นใหม่หลายคนนะพี่นพดลนะครับ
1: ครับต้องค่อยๆพัฒนาไปคือจะให้ดีจะให้เด่นจะให้ปังในวันเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับน้องๆเหล่านี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะฮะคือรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องมีอันหมดวาระอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องของการเวลาเรื่องของสภาพร่างกายต่าง
1: ๆครับเรื่องของอายุด้วยนะฮะ
0: การกีฬามันก็มีในเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยว
1: ครับ
0: เป็นปัจจัยที่หลักๆเลยนะพี่ดนนะ
1: ใช่ครับเรื่องของอายุนี่สำคัญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสาวไทยเที่ยวนี้เนี่ยนะก็มีตัวหลักๆที่ได้รับการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ก็มีการลุ้นกันอยู่ว่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนชัชชุออนมกศรีจะได้ลงในสนามสามไหมก็หลายคนภาวนาขอให้ได้ลงทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แฟนคลับก็ลุ้นอยู่นะครับ
1: สาวทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีน้องเตยหัตยาบำรุงสุขอันนี้บอลเร็วทีมชาติไทยแล้วก็ตัวบล็อกเนี่ยนะก็บาดเจ็บเหมือนกันวิภาวีสีทองหัวเสาก็บาดเจ็บได้รับอาการบาดเจ็บต้องทำการรักษานะฮะน้องยูฟ่าดนพรสินโพก็บาดเจ็บเหมือนกัน
0: นี่นะฮะ
1: อันนี้ก็เหลือแต่รุ่นพี่ที่อยู่แล้วก็เล่นแบบผสมผสานกับรุ่นน้องนะครับ
0: ก็ต้องเป็นความลงตัวต้องติดตามให้กำลังใจกันแต่แม้แมตช์นึงในสนามที่2ที่แข่งกันเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยพี่ดน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยชนะมา6แมตช์รวดนะโดมินิกันยังไม่เคยชนะเลยแต่ปรากฏว่าแข่งกันในสนามที่2เนี่ยโดมินิกันเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3เซตนะพี่ดน
1: โอ้โหทีมแม่ย่านะเขาเรียกทีมแม่ย่า แม่ย่าเนี่ยทุบญี่ปุ่นได้ยังไง ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ฮะวอลเลย์บอลระดับโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกผันกันได
0: ้ที่เขาเรียกแพ้ทางใช่ไหมฮะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นน่ะเราจะพลาดมากหรือพลาดน้
0: อ
1: ยพลาดมากเราก็แพ้อันนี้จริงๆนะพลาดมากแพ้จริงๆวอลเลย์บอลเนี่ยวันนั้นเป็นของเราคู่ต่อสู้ก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าวันนั้นเป็นของเรานะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ใช่ของเราแล้วโอ้โห
0: เตรียม
1: รับแรงกระแทกได้เลยนะ
0: เอาเดี๋ยวติดตามกันนะครับรู้สึกว่าสนามที่3เนี่ยจะเริ่มวันที่8กรกฎาคมไหมฮะ
1: น่าจะเจอสหรัฐอเมริกาเป็นทีมแรกนะครับคือเท่าที่ฟังน้องๆทีมชาติไทยบอกมาเนี่ยทีมที่อยากจะชนะมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่แข่งกันนะ

0: ทั้งชิงแชมป์โลกแล้วก็ VNL เนี่ยมันก็ใกล้ๆแล้วล่ะใกล้ๆแล้วบางทีเรานำก่อน2เซตแต่เขามาปาด3เซตเนี่ยเราแพ้
1: มันเฉียดนะ
0: แล้วทีนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่สาวไทยจะชนะได้มากที่สุดก็คือญี่ปุ่นน่าจะสูสีกันมากที่สุด
1: โอ้นะ
0: มีเปอร์เซ็นต์ที่จะลุยกันได้นะครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับในสนามที่3แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโชว์ภาพก็รู้สึกว่าจะเริ่มในวันที่8กรกฎาคมนะครับรายละเอียดเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเงี้ยนะเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยท่านน่าจะทราบดีกันอยู่แล้ว
0: ติดตามชมทาง Monomax นะฮะ
1: นี่ฮะ
0: 29ช่อง29นะ
1: เดี๋ยวเราติดตามเราทั้งสองคนก็เป็นแฟนคลับกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: นำมาพูดคุยกันเป็นสีสันเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมพี่ดล
0: ได้เลยครับ
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการครับ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: มาครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงกลางวันวันนี้นะครับเราสองคนก็ผมณัฐากับพี่นพดลเนี่ยก็เล่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหลายคนหลายท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ฝากบอกเข้ามาว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยด้วยเนี่ยนะครับในสนามที่3
3: ครับ
2: อ่ะพี่ดลมาดูเรื่องของความเสี่ยงออนไลน์กันบ้างนะไม่ใช่แค่เราท่านๆไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มันยังลามไปถึงเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ครับ
3: ครับโดยเฉพาะเด็กที่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยนะครับโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกดูดเงินก็มีวันก่อนที่มีการแชร์กันนะฮะ
2: ครับ
3: โอ้โหโดนไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับ
2: หลายตังค์เนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของเกมเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่อ่ะพี่ดลนะก็ล่าสุดที่ได้เคยคุยกับเด็กๆเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีการกลั่นแกล้งนะมีการโพสต์นะกระทบกระแทกกระเทือนกระทันกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ครับก็ในโลกของการใช้ภาษาเนี่ยนะครับทางออนไลน์บางทีมันก็นะกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กเหมือนกันนะใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะฮะลองเข้าไปดูโดยเฉพาะบางแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยนะครับโอ้โหแหมเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพนันออนไลน์เข้ามาแฝงด้วยนะครับอิทธิพลจากสื่อและโฆษณาที่สร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คุณครูที่สอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสอนในวิชาไหนเนี่ยสามารถที่จะสอนแทรกเรื่องแบบนี้เข้าไปได้ตลอดนะครับ
2: ครับถือว่า
3: ไม่ใช่เฉพาะครูสังคมศึกษาเท่านั้น ครูวิชาอื่นเนี่ยสอนแทรกได้ตลอดนะเป็นการย้ำนะ
2: ก็ให้น้องๆได้มีองค์ความรู้แล้วก็ที่อ่านมาเจอมาเนี่ยนะครับพี่ดลแล้วก็ออกข่าวรู้สึกว่าจะเป็นข่าวที่หลายคนก็สนใจก็คือล่าสุดเนี่ยทางด้านของ DSI นะครับเขาได้มีการเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคลิปลามกอนาจารเนี่ยพี่ดล
3: ครับ
2: นะครับเขาพบว่าไอ้ในเครือข่ายอ่ะนะมีการล่อลวงเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยไปถ่ายคลิปไอ้พวกเหล่านี้เยอะมากพี่ดลผ
3: ่
2: านกรุ๊ปไลน์ผ่านเทเลแกรมต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการให้คนเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกดูเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
3: ครับ
2: ไอ้พวกนี้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะพี่
3: ใช่
2: มันก็จะอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยไปอีกยาวนานเลยนะครับต้องรบกวนนะครับคุณครูแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างที่พี่ดลได้บอกไปก็คือ
3: คร
2: สร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะวิธีการป้องกันแล้วก็หนูๆน้องๆเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเนี่ยแหละครับก็ไม่อยากจะให้ไปเจอกับเรื่องที่มันแหมเป็นภัยร้ายแบบนี้นะฮะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็ต้องฝากทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง16ปีนะครับหลายประเทศเขาก็เริ่มมีกฎหมายเข้ามาควบคุมนะฮะที่ไม่ให้เด็กที่อายุไม่เกิน16ปีเนี่ยเข้าไปใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเขาก็คงมีการสำรวจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองแล้วก็ความคิดเห็นทั่วๆไปแล้วล่ะว่ามันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้าง1 2 3เนี่ยนะฮะสรุปแล้วผลร้ายมากกว่าผลดีแน่นอนนะ
2: ฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตโลกของ AI เรื่องของการพัฒนาไปไกลเนี่ยถ้าเราไปใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์พี่ดลแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มันก็ทำให้ไอ้สื่อต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นสิ่งที่ล่อลวงเนี่ยมันก็เข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนได้ง่ายพี่ดลในฐานะที่พี่ดลเป็นพ่อมีลูกน้องๆเล็กๆเนี่ยห่วงไหมพี่นะ
3: ห่วงฮะห่วงเรื่องของการใช้หน้าจอนะฮะเด็กบางทีนี่เขาบอกว่าอัลกอริทึมในระบบต่างๆมันฉลาดกว่าลูกเราอยู่แล้วล่ะนะ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับรู้ว่าอะไรที่ควรที่จะดึงดูดเด็กให้อยู่หน้าจอนานๆนะฮะเรื่องของการใช้หน้าจอนานๆแล้วก็การเล่นเกมที่ซึมซับความรุนแรง
2: อ
3: ันนี้เนี่ยนะจะทำให้เยาวชนเราเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะหัวร้อนมากยิ่งขึ้นคือจะโกรธง่ายอ่ะ
2: ครับ
3: เจออะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธง่าย
2: มีรมรุนแรงเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ครับพี่โดนแล้วในฐานะของที่พี่โดนไอเนี่ยพี่โดนแนะนำหรือว่าเรามีวิธีการที่จะบอกลูกไงเผื่อคนผู้ฟังที่เขาฟังอยู่นะครับอย่าไปบอกลูกมั่งลูกก็เป็นอาการที่แบบอย่างที่คุณนพดลคุณณัฐฐาพูดถึงเลย อารมณ์รุนแรงเรียกกินข้าวไม่ยอมไปให้ไปทำงานโอ้โหหัวร้อน
3: ไม่หันไม่หันเรียกเรียกแล้วไม่หัน
2: เออทำยังไงดีครับ
3: คือถ้าอยู่หน้าจอนานๆเขาบอกว่าโอกาสที่เป็นออทิสติกเทียมเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะเอาไม่อยู่นะพ่อแม่ก็ควรที่จะควบคุมในเรื่องของการใช้หน้าจอนะฮะก็บอกเลยนะว่าวันนี้ใช้ได้กี่ชั่วโมงก็ตกลงกันใช้ได้ช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องพูดคุยแต่ว่าไม่ใช่ไปยึดโทรศัพท์มานะ
2: โอ้ไม่ได้
3: เด็กไม่ได้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปแล้วก็พ่อแม่คุกคามอะไรเนี่ยนะก็ต้องพูดคุยกับเขาด้วยความมีเหตุผลแรกๆเขาก็ไม่อยากที่จะยอมรับกฎที่เราตั้งแล้วนะฮะแต่เราก็บอกว่าที่ทำแบบนี้หนึ่งก็คือว่าไม่อยากให้เขาสายตาเสียต้องตัดแว่นในอนาคตนะฮะไม่ใส่แว่นซะดีกว่าเพราะตาเรายังดีเนี่ยนะถ้าเราถนอมสายตาเราก็จะใช้จนโตจนเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องใส่แว่นก็ได
2: ้
3: นะครับแล้วก็เรื่องของสมาธิในการเรียนก็ให้ลองสังเกตดูถ้าเราใช้หน้าจอนานมากๆเนี่ยสมาธิการโฟกัสกับการเรียนเนี่ยมันก็จะลดลงนะ
2: อ๋อเนี่ยนะก็ต้องมีวิธี
3: การส่งผลการเรียนแน่นอนครับ
2: นะพี่โดนก็คุณฟังครับก็ต้องบอกลูกแหละเพราะว่าเด็กสมัยนี
3: ้ต้องค่อยๆคุยนะเด็ก
2: เขาจะถามหาเหตุผลนะพี่โดนนะ
3: ครับ
2: นะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลถ้าเราจะไปคุกคามเขาเลยถึงแม้ว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เถอะนะแต่ถ้าเราเข้าไปคุกคามเขาเลยยึดเลยนะไปบอกเหตุผลไม่อะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นผลร้ายที่แรงกว่าเดิมก็ได้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆ คุยกันนะคุณผู้ฟังในครัวเรือนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับไปถึงเรื่องของการเข้าถึงยาผ่านบริการเภสัชกรรมทางไกลบ้างนะครับเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบในข่าวนี้ล่าสุดในอย.เขาได้มีการยกระดับนะครับการเข้าถึงยาต่างๆผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะก็รับรอง7แพลตฟอร์มให้เป็นช่องทางที่ปรึกษาเภสัชกรรมแล้วก็สั่งจ่ายยาได้ถูกต้องตามกฎหมายครับ
3: ครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรองจากอย.การใช้บริการสั่งซื้อและรับคำปรึกษาเรื่องยาเนี่ยนะครับก็จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้นนะก็มี7แพลตฟอร์มใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ได้แก่1Telehealth Thailand อันนี้โดยสถาบันไอโดสภาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ Farmcare Telepharmacy แล้วก็มี Arc Messi byFascino All นะครับ
2: ครับ
3: ฟาร์มาซี
2: ฮะ
3: แล้วก็มีร้านยากรุงเทพมี Shopee มี LINEMAN
2: นะครับ
3: ครับรูปแบบการให้บริการเป็นยังไงฮะ
2: ครับก็รูปแบบการให้บริการนะครับก็จะเป็นการสั่งจ่ายยาไม่ใช่การสั่งซื้อแบบเสรีเนี่ยนะครับเพราะว่าบริการนี้ไม่ใช่การขายยาออนไลน์ทั่วไปแต่ว่าเป็นการซื้อขายผ่านร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตเขามีมาตรฐานที่มาควบคุมดูแลนะครับซึ่งร้านค้าร้านขายยาที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเขามีการควบคุมดูแลแล้วก็มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาโดยเภสัชกรตัวจริงเนี่ยนะครับก็ประเภทของยาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประเมินยาควบคุมเนี่ยนะครับต่อมาก็ถ้าเป็นพวกยาควบคุมหรือว่ายาอันตรายตรงนี้ต้องมีการสั่งจ่ายโดยเภสัชกรรมเท่านั้นเภสัชกรเภสัชกรรมเท่านั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการปรึกษาก่อนแหละนะ
3: เขามีระบบแชทแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะส่งยาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
3: ครับต้องถามคนที่สั่งยาด้วยนะฮะ
2: เนี่ยนะอย่างเช่นยาแก้แพ้เนี่ยจะไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะพี่โดนนะแล้วก็ยาแก้ปวดไมเกรนต่างๆเนี่ยยาพวกนี้จะต้องมีการสั่งจ่ายโดยเภสัชเนี่ยนะครับก็ไปปรึกษากันได้แล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถที่จะติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆที่พี่โดนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได
3: ้
2: เน
3: ี่
2: ยนะครับ
3: ครับความปลอดภัยหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่ามีนะฮะระบบนั้นก็มีการยืนกระบวนการยืนยันตัวตนเภสัชกรมีการประเมินอาการแล้วก็การส่งยาที่สามารถตรวจสอบติดตามได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย.ได้อำนวยความสะดวกนะครับ สมควรแก่เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังพี่นพดล นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ผมณัฐาจันทรังสี
3: นพดลทิติภาธร
2: พร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังร่วม 10,000 นายพร้อมกับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สอบถามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางกำลังพลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจรวม 9,589 นายประกอบด้วยชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำสถานีตำรวจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและชุดพนักงานสอบสวนประจำศูนย์เลือกตั้งเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ตลอดการเลือกตั้งสำหรับสถานการณ์ก่อนวันเลือกตั้งในพื้นที่นครบาลได้รับแจ้งคดีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวม7คดีแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ป้ายหาเสียง2คดีคดีทำให้เสียทรัพย์ป้ายหาเสียง4คดีและคดีเอาไปเสียซึ่งเอกสาร1คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาตำรวจภูธรภาค2โดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้จัดกำลังพล364นายดูแลความปลอดภัยและหน่วยความเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
3: ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงเข้าลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาโดยให้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการได้ในวันอังคารที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้ 9:30 น.ศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานติดตามการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่ศาลาประชาคมหมู่ที่1บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสมดุลและเป็นธรรมทุกฝ่ายและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินปรับลดอัตราค่าโดยสารอัตราใหม่เริ่ม17บาทและสูงสุด44บาทมีผลตั้งแต่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: ค คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM Playlist Non-Stop
13: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel GreatTogether
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
8: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
9: คุณไม่น่าจะทำได
8: ้พูดช้าๆได้ไหมอะ
9: English please
7: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเธอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2:30 2:30 ดูทีวีช่องวัน31 3:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
10: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
11: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
12: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้นและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน Inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
12: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
4: เรเรเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: อ e i เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
4: อ e i เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
4: อ e i เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
4: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไว

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
3: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: R E I เร
5: พอดีที่คิดเร
4: R E I
5: ลงตัวอย่างที่คิดเร
4: R E I
5: เรพิเศษอย่างที่คิด
4: เ
5: ร
4: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ EFM Playlist of the Week
8: New Entry
9: Number 6
10: DJ Timmy
11: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
12: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าด้านผู้ว่าชลบุรีพอใจภาพรวมเลือกตั้งพัทยาไร้ปัญหาสักครู่มาติดตามค่ะ
16: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โทชาญเทพผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยอมรับไม่ใช่ตัวเต็งแต่ประชาชนตอบรับดีเชื่อมั่นประชาชนเป็นผู้ตัดสินคุณมาวินพานุรัตน์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจพร้อมคุณแม่วัย90และลูกสาวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยพลตำรวจโทชาญเทพกล่าวว่าก่อนเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปขอพรหรือทำพิธีเสริมมงคลใดๆแต่ตั้งใจมารับคุณแม่มาเลือกตั้งโดยคุณแม่อวยพรให้สู้ๆและเป็นกำลังใจให้พร้อมระบุว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาบริหารเมืองส่วนความคาดหวังต่อผลการเลือกตั้งพลตำรวจโทชาญเทพยอมรับว่าแม้ผลสำรวจหลายสำนักจะยังไม่จัดให้เป็นตัวเต็งแต่ตลอดการลงพื้นที่หาเสียงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยามีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองท้องถิ่นเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องโดยที่หน่วยเลือกตั้ง22เขตเลือกตั้งที่2ภายในมัสยิดดารุอิบาดะตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมกับภรรยาและบุตรสาวขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่18และ19ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารวัดเซนต์นิโคลัสตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงนายดำรงเกียรติพินิจการอดีตรองนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกันด้านนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เมืองพัทยามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 80,000 คนจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเปิดหีบจนถึงช่วงสายยังไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติหรือข้อร้องเรียนทั้งนี้ประเมินว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณร้อยละ 20-30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งของตนก่อนเวลาปิดหีบ 17:00 นและย้ำถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ให้ดำเนินการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใน7วันตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการนับคะแนนการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถสร้างผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการภายในเวลาไม่เกิน 21:00 นของวันเดียวกันหากการนับคะแนนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว
4: ้กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกันแล้วว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย e-gear sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ e-gear

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเหลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
7: แชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตย้ำข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ด้านอธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์การสอบปภ.สักครู่กับมาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: จุนขแยง
17: 1
16: มะแรงขยับ
17: 2
16: เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องมะแรง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวหองพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผู้บงการถึงที่สุดย้ำตั้งแต่นั่งตำแหน่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ตามเดิมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าตลอดชีวิตของตนที่รับราชการด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ว่าหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันส่วนประวัติของภรรยาของตนนั้นภรรยาทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติและได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทยยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่มีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นส่วนที่มองว่าเป็นการเลื่อยขาเก้าอี้นั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุตนในฐานะปลัดเติบโตรับข้าราชการตามลำดับซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งตนได้แจ้งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน7 วันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุด้วยว่าไม่ได้รู้จักคนในคลิปเสียงและการที่พูดถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ทำให้ผู้คนดังกล่าวเสียหายนอกจากนี้ได้มีการพูดคุยกับภรรยาของตนเองแล้วว่าการเป็นภรรยาของปลัดไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีอาจจะโดนภัยรุมเร้าหรือโดนทำร้ายบ้างบางครั้งทำร้ายปลัดไม่ได้ก็ไปทำร้ายคนใกล้ชิดซึ่งก็ได้ให้กำลังใจว่านี่แหละคือภรรยาปลัดอย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุทิ้งท้ายว่าคำสั่งยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวข้าราชการใหม่1 กรกฎาคมโดยให้มารายงานตัวตามปกตินั้นหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ด้านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเพิ่มเติมกรณีที่พบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวานนี้ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ว่าจ้างรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบขณะที่ภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติอื่นและขอให้มั่นใจว่าเป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวไม่กระทบผลการสอบผู้อื่นเนื่องจากปภ.เตรียมระบบสอบและมาตรการป้องกันมาอย่างรัดกุมพยายามอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการของปภ.ว่าต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่าการสอบข้าราชการแทบทุกสนามมีการทุจริตปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
7: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

วัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟัง3โมงถึง5โมงเย็นครับโหขอเพลงกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงก็ต้องจัดให้ก่อนเลยจริงๆครับผมเมื่อกี้เลยคุณผู้ฟังใหม่ล่าสุดจากดูโอสุดฮอตอย่างเติ้ลเฟิร์สวันนะครับผมกับกลิ่นฝนครับเป็นหนึ่งเพลงที่ขอนเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจนะทำไมถึงขอนเข้ามาเยอะเพราะว่าโอ้โหมันละมุนมันเพราะมากจริงๆคุณผู้ฟังวายเอ่ยกรูฟดนตรีแล้วก็เสียงของทั้งสองคนคือโอ้โหคือเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนๆถึงชอบเพลงนี้กันขนาดนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับกับกลิ่นฝนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FM New Release ครับผม2ชั่วโมงนี้3โมงถึง5โมงเย็นอยู่กับผม DJ พีมครับคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่รออยู่เพียบเลยนะครับมีเพลงใหม่ออกมาเยอะมากๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใครที่รอแอดเพลงใหม่เข้า playlist นะครับผมเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนตลอด2ชั่วโมงเต็มเลยอย่าลืมครับส่งเข้ามาทักทายกันได้พูดคุยกันได้ขอเพลงแนะนำเพลงกันได้2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์time.live นะครับผมเราจะมาแนะนำเพลงใหม่ให้กับชาว EFM 94ไปด้วยกันครับคุณผู้ฟังก่อนไปเริ่มกันวันนี้ครับฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เละมือต้องกินโนสปูนครับล่าสุดมีคุณผู้ฟังเอาไปให้น้องแมวที่บ้านกินแล้วแท็กมาหาพิมพ์ด้วยนะสำหรับกินโนสปูนขอบคุณมากๆนะครับผมฝากด้วยที่บ้านใครมีแมวมีอะไรเนี่ยลองดูนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเพื่อนๆพิมพ์ที่ลองเอาไปให้น้องแมวที่บ้านทานก็บอกว่าน้องแมวโอ้ตื่นเช้ามาตะโกนบอกว่าเยี่ยมมากชอบมากครับเจ้าของนี่อย่างนี้เลยนะฮะอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับหนึ่งผลงานเพลงแรกครับผมหลังจากที่รอคอยมาเนิ่นนานเนิ่นนานแสนนานครับคุณผู้ฟังตอนนี้เพลงของพี่ V Violet Vautier ครับกลับมาให้เราได้ฟังกันอีกแล้วคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้มีชื่อว่า Give Up Give In ครับฟังแค่ชื่อเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพลงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่ V Violet เจอกับเหตุการณ์ที่เสียงกล่องเสียงของเขามีปัญหาทำให้อาจจะไม่สามารถร้องเพลงได้ซึ่งเพลงนี้ครับผมมันแต่งออกมาจากสถานการณ์ตอนนั้นว่าเฮ้ยเราจะกีฟาบเราจะยอมแพ้แค่นี้หรือว่าเราจะกีฟินเราจะไปให้สุดแล้วก็เดินต่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเจอเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะต้องการกำลังใจในชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับผมลองฟังผลงานเพลงใหม่เพลงนี้จากพี่วีวิลเลตวอเทียร์กับกีฟับกีฟิน

คยไหมครับคุณผู้ฟังที่รอใครสักคนหนึ่งอยู่ไกลๆและคิดในใจว่าเฮ้ยถ้ามาอยู่กับเราฉันจะเป็นคนที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุดในโลกเลยมันเป็นหน้าที่ของฉันเองนะครับผมนี่คือผลงานเพลงใหม่จากซาร่าซาโลล่านะคุณผู้ฟังอย่างหน้าที่ฉันครับผมนอกจากเพลงความหมายจะดีขนาดนี้อยากให้ลองไปดู MV ด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่า MV เพลงนี้นะครับผมนางเอก MV คือโจรินนะฮะแล้วโอ้อยู่4 Eve เขาเป็นเมะอยู่ดีๆนะแต่มาอยู่ใน MV นี้เขาไปเป็นเคเฉยเลยนะฮะเคมีสาธารณะนะครับผมสำหรับโจรินนะและเพลงนี้ก็หน้าที่ฉันเล่นคู่กับซาร่าซาโลล่าเองเลยนะครับผมน่ารักมากๆ MV เป็นฟีลแบบบาร์เทนเดอร์ที่คอยเฝ้ามองลูกค้าอยู่อะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังอยากให้เราไปดูกันแล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้อีกครั้งกับหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโรล่าครับไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่มาจากวงที่อันเดอร์เรทมากๆอีกวงหนึ่งอย่าง Mercury Goldfish ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เขาออกเพลงใหม่ตอบโจทย์ Gen Z ตอบโจทย์คนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกมาแล้วใครที่มี mentality ในหัวแบบ I can fix him I can fix her ฉันสามารถเปลี่ยน red flag นี้ให้กลายเป็นธงขาวธงเขียวได้คุณลองฟังเพลงนี้เลยครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าสายตาฝ้าฟางหรือว่า out of focus ครับผมเพลงที่จะมาบอกถึงคนที่เห็นแหละว่าเขาอะ red flag แต่ไม่สน I can fix him

0: ครับผมไปดูกันด้วยคุณผู้ฟังกับทนายปีศาจนะครับสนุกมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบโอ้โหน้ำดีมากๆนะครับและก่อนหน้านั้นครับผมเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับจาก Black Heart เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่เป็น New Entry ใน EFM Playlist of the Week ของเราเมื่อวานด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับผมมีหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากไลแคนรออยู่ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM Fandom Life
9: น็อตออโต้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีคร
9: ับ
12: ผม
9: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นน็อตออโต้แล้ว
13: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของน็อตใช่หรือไม่
14: ใช่ครับ
9: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
14: เอาความจริงไหมครับใช่ค
13: ่ะถามน็อตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
14: ใช่ครับ
13: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
14: ใช่จริงครับผม
9: ทั้งตัวและหัวใจ
15: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
16: สวัสดีวันอาทิตย์ปล่อยวางเรื่องที่หนักใจเพราะยังมีวันใหม่ที่สวยงามรอคุณอยู่สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้ท้องฟ้าใจดีกับคุณ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ขอมาจัดให้ครับผมกับผลงานเพลงใหม่จากละอองฟองอย่างแอสปาร์ตัมนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่แบบโอ้โหน่าเอาไปเปิดในงานแต่งมากเลยคือหวานหวานหวานแบบหวานมากแต่ไม่มีผลต่อสุขภาพนะครับเพลงนี้แอสปาร์ตัมฟังได้น้ำตาลไม่พุ่งแน่นอนนะครับผมอ่ะเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลือมือต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของ FM New Release เราไปด้วย1ผลงานเพลงใหม่จากป๊อปปี้ที่ขอเข้ามานะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงใหม่จากพี่ป๊อปปี้กับถ้าเราเลือกกันครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเซ็งผมแ
1: ซ่บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธพุททัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 ดีเจไอดอลดีเจเผือกดีเจเติ้ลและดีเจต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้และนับถอยหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และเมืองพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: งบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณ 0.2% จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอซึ่งจะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศระยะยาวทั้งนี้ครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศทั้งด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนอกจากนี้รัฐบาลยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไว้ที่กว่า 460,000 ล้านบาทเป็นรายจ่ายชดเชยใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ผลละพีเผยผลการสอบมาเฟียภูเก็ตคืบสแกนทั้งเกาะเตรียมเอาผิดโนมินีตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ไปประมาณ 3-4 คณะรวมทั้งตนเองและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการในการติดตามผลความคืบหน้าพบว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานซึ่งตนจะได้สั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินว่าต้องสอบเขตทั้งหมดและย้อนหลังไปทั้งหมดว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรหรือบางแปลงอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งภายใน2สัปดาห์นี้จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามอีกครั้งและในเรื่องของนอมินีจะสแกนพื้นที่ภูเก็ตทั้งหมดกว่า 10,000 บริษัทซึ่งคาดว่าตัวเลขนอมินีจะเกิน400รายโดยจะสแกนดูใน2เรื่องคือไปดูว่าประกอบธุรกิจอะไรและแต่ละธุรกิจเชื่อมโยงคนไทยที่ไปช่วยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินทันทีและหลังจากนั้นจะดำเนินการเรื่องกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งตามมาด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: และนับถอยหลังก่อนปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยขั้นตอนหลังปิดหีบสำหรับกระบวนการหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 น.แต่ละหน่วยจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30นาทีก่อนส่งผลคะแนนเข้าสู่กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบตามขั้นตอนทั้งนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ได้จนถึงเวลา 17:00 น.และสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com
7: 28 มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
13: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับ EFM New Release ครับผมคุณผู้ฟัง3โมงถึง5โมงเย็นอยู่กับผม DJ พีมนะครับโอ้โหต้นชั่วโมงแรกเปิดเพลงกลิ่นฝนไปนะครับตามคำของคุณผู้ฟังตอนนี้มองออกไปนอกหน้าต่างคือมืดฟ้ามัวดินมากๆนะครับผมสารภาพตรงๆว่ากด Grabไปนะฮะแล้วตอนนี้เริ่มแอบคิดแล้วว่าไม่น่าจะได้กินนะครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับมาครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับวันนี้น้องก้องส่งมาว่าพี่พิมยังไม่ทักทายช่องแชทเลยนะครับผมวันนี้ทักทายกันสักหน่อยนึงนะครับผมลืมไปในหัวเนี่ยมัวแต่แบบคิดว่าจะเปิดเพลงเพราะๆอะไรให้คุณผู้ฟังฟังดีนะครับผมทักทายช่องชัดกันหน่อยส่งเข้ามาทักทายกันได้2ช่องทางนะคุณผู้ฟัง Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับสวัสดีน้องก้องนะสวัสดีคุณกัญญาด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพชรนะครับสวัสดีทุกท่านที่ขอเพลงกลิ่นฝนเข้ามานะฮะเยอะมากๆสวัสดีน้องปูนด้วยสวัสดีน้องบูมสวัสดีน้องออมนะครับผมมากันหมดแล้วใครมาอีกรายงานตัวเข้ามาได้นะมีคนบอกว่าไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าน้องพี่พิมจะเป็นหมอแต่ว่าจะอยู่ข้างพี่พิมเสมอนะครับผมคือต้องขอคาลิฟายตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ฟังว่าไอ้คลิปน้องเป็นหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะฮะคือตอนนี้ทัวร์ไปลงแม่พิมนะครับผมแม่พิมรักพิมมากนะครับอันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวไปนะครับอันนี้ขอคาลิฟายไว้ณที่นี้ที่ EFM 94ด้วยนะครับใครที่มีญาติพี่น้องก็ฝากไปบอกเขาด้วยนะครับว่ามันเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาให้มันตลกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครเคยเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับผมแต่ตัวพิมพ์เองไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณแม่รักมากๆโอเคมาคาลิฟายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่ปามี่ครับผมเป็นผลงานเพลงที่เขาเนี่ยทำการโปรโมทได้ดีมากคือใครทายถูกพี่ปามี่แจกปลานะฮะซึ่งเป็นปลาสดแถมแนบไปกับแผ่นซีดีนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศครับ

และนี่คือล่าสุดจากแพทริกอนันดาครับผมคุณผู้ฟังคัมแบ็กมาอีกหนึ่งครั้งกับซิงเกิลที่เป็นสไตล์แบบของเขามากๆเลยมีความอิเล็กทรอนิกส์มีความโซลมีความซินอยู่ลึกๆนะครับผมกับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่านิรันดร์ครับผมเอาจริงแอบฟังแพทริกอนันดาในเพลงนี้แล้วแบบนึกถึงสไตล์เพลงฟิวโจจิเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอัลบั้มใหม่ของโจจินะครับพิมพ์เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะชอบเพลงนี้จากแพทริกอนันดาอย่างนิรันดร์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปกันต่อคุณผู้ฟังเตือนกันก่อนครับผมวันนี้เนี่ยเลือกตั้งนะฮะใครที่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับผมและกำลังออกไปจากบ้านไปเลือกตั้งเนี่ยได้ถึงประมาณ5โมงนะวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับเอาเลขรหัสประชาชนตัวเองนะครับเข้าไปเช็คสิทธิ์เช็คเขตเลือกตั้งของตัวเองได้นะครับผมผ่านเว็บไซต์เลยแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยนะจ๊ะผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สก.นะครับมี2ใบกาให้ครบนะจ๊ะทุกคนโอเคไปกันต่อคุณผู้ฟังเพลงต่อไปผมการันตีได้เลยว่าเศร้าครับการันตีนะฮะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถูกร่วมกันแต่งโดย2หัวจ่ายเพลงเศร้าที่เป็นเพลงเศร้าแบบป๊อปแบบป๊อปไนป๊อปเขาเรียกว่าอะไรป๊อป2000นะคุณผู้ฟังพี่แว่นใหญ่กับตินครับผม2คนนี้ร่วมกันแต่งและโปรดิวซ์1ผลงานเพลงใหม่ให้กับราริครับที่มีชื่อว่าโชคดีนะเป็น1เพลงที่เล่าถึงเรื่องราวของคน2คนที่สุดท้ายเนี่ยมันต้องแยกจากกันไปนะครับผมโดยที่เราก็มีให้เขาได้อย่างเดียวคือคำว่าโชคดีนะโชคดีกับความสุขในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเราไม่ใช่เหตุผลและส่วนร่วมของความสุขนั้นอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไปเศร้าพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้จากราริครับผมกับโชคดีนะ

0: พี่จ๋าพี่จ๋าเดี๋ยวพี่จ๋าเลี้ยวซอยหน้าได้เลยซอยหน้าเลยครับซอยไหนน้องซอยไหนอ๋อนั่นนะฮะพี่ซอยเกิลคิงซิงเกิลคอยครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ๆ Tattoo Color นะครับผมพี่รัสซี่จัดให้เองเลยเพลงนี้คุณผู้ฟังฝากไปด้วยนะครับใครที่มีประสบการณ์ว่าเฮ้ยหล่อขนาดนี้ฉันยังโสดอยู่ได้ยังไงเนี่ยลองฟังเพลงนี้กันดูนะครับผมเดี๋ยวพัก EFM New Release กันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อมีผลงานเพลงใหม่จาก PP Grid รออยู่ขอเข้ามาจัดให้กับเก่งไม่พอ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นะ
1: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

เก่งไม่พอครับผมผลงานเพลงจากพีพีกริดด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่อยู่ใน EFM Playlist of the Week ในอันดับที่สูงมากๆเข้าเพลย์ลิสต์ไปได้2สัปดาห์ตอนนี้เนี่ยติดท็อป5เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเก่งไม่พอจากพีพีกริดครับเดี๋ยวไปกันต่อกับอีกหนึ่งเพลงต่อไปที่ขอนเข้ามาครับผมประกอบซีรีส์ที่บอกได้เลยว่าโอ้โหเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แต่ละเพลงคุณผู้ฟังมาจากศิลปินเรียกว่าเป็น King and Queen ofไทยป๊อปมิวสิกเลยก็ว่าได้ครับผมนี่คือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องพบเธอครับผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิวนี่คือปักใจครับ

นี่คือชั่วคราวครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องเชอรี่จาก Kiddo's Record นะครับคุณผู้ฟังฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM New Release สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรีแคปกันหน่อยว่าเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปแล้วบ้างแอดเพลงไหนเข้า playlist กันบ้างสัปดาห์นี้นะครับเปิดมาเนี่ยกลิ่นฝนจากต้น First One ครับผม Give Up Give In ครับเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ V Violet ครับหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโลล่าครับผมสายตาฝ้าฟางจาก Mercury Goldfish ครับเล็กๆลึกๆจากพี่ตู่พบทอนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ As Patam จากละอองฟองนะครับถ้าเราเลือกกันจากพี่ป๊อปปี้ด้วยในชั่วโมงที่2ครับผมเปิดด้วยหลุมอากาศจากพี่ปามี่นิรันดร์จากแพทริกอนันดาโชคดีนะจากรารีครับซิงเกิลคอยจากทัตทูคัลเลอร์เก่งไม่พอจากพีพีกวิดปักใจจากนุ่นนิวและเมื่อกี้ชั่วคราวจากเชอรี่ครับผมคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับผมก่อนจากกันไปฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเรียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับและอย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังได้ถึง5โมงเย็นนะครับผมอีกประมาณ10นาทีนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับผมแล้วก็สก.เนี่ยยังทันอยู่นะครับรีบออกจากบ้านตอนนี้เลยเขตเลือกตั้งสามารถเช็คได้นะครับผมในเว็บไซต์เลยเพียงแค่กรอกรหัสประชาชนเข้าไปทุกอย่างออกมาหมดนะครับสะดวกสบายง่ายมากๆและเข้าไปเนี่ยใช้เวลาการเลือกไม่ถึง5นาทีคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับทุกคนวันนี้ผมดีเจพิมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังจะทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงจากคนที่แฟนของเขาเนี่ยเพิ่งถูก Assist by Steven Gerrard นะครับเจอราดเปิดให้พี่โอบนิธินะครับจากกลางสนามนะครับพี่โอบนิธิโขกเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นขออนุญาตทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงจากแฟนของเขาและกันอย่างพี่เลดี้ปรางครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าไปรักใครอีกนะเดี๋ยวเจอกับพิมได้ใหม่วันพรุ่งนี้ที่ FM Morning Mood นะครับ 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าจ้า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
2: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริง
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
12: อยเพื่อคุณสนับสนุนโดย
13: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
14: เปิดวีดเลือกตั้งกทมเมืองพัทยาประชาชนใช้สิทธิ์แน่นปลัดกทมใช้สิทธิ์ลุยตรวจหน่วยเลือกตั้งย้ำโปร่งใสพร้อมคาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ภาพรวมเรียบร้อยดีด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังรวมเกือบ 10,000 นายรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทักษิณเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีบอกขอคนทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทยอยใช้สิทธิ์แต่เช้าชัดชาติปั่นจักรยานคู่ใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาส่วนมลิกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกสบายใจ30วันที่ผ่านมาได้ทำทุกอย่างแล้วดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนวัดพิกุล เขตตลิ่งชันระบุหลังปิดหีบจะรวมตัวที่วอลลุ่มพักประชาชนติดตามผลการนับคะแนนย้ำคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้5ช่องทางไม่เกิน7วันหลังเลือกตั้งคริสโปตานันสะท้อนปัญหาข้อจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งสก.หลังพบประชาชนนับหมื่นพลาดโอกาสเหตุประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ายังใช้ได้ปกตินายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายขณะที่กรมการปกครองสั่งรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมรับเรียกผลประโยชน์สอบราชการท้องถิ่นพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้ปลัดมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผิดผู้บงการถึงที่สุดย้ำตั้งแต่นั่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมตามเดิมอธิบดีปภ.เผยผลตรวจผู้สวมสิทธิ์สอบข้าราชการจับพิรุธตรวจอัตลักษณ์หลังชายวัย57ปลอมตัวเข้าสอบแทนผู้สมัครอายุ28ปีอ้างทำคีโมหน้าเปลี่ยนก่อนตรวจสอบลายนิ้วมือพบเป็นคนละคนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้สอบแทนและผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานลั่นเอาผิดถึงที่สุดเร่งขยายผลขบวนการรับจ้างสอบย้ำระบบสอบรัดกุมไม่กระทบผู้เข้าสอบคนอื่นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางการใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้านณัฐพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ AI Passport อย่างใกล้ชิดสิทธิศักดิ์มองคุณเซนเยือนจีนเป็นเรื่องปกติขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรส่วนกรอบเจรจาอันคอร์สชี้ไทยต้องได้ประโยชน์แต่หากไม่เที่ยงธรรมต้องคุยกันต่อสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงนำหลักฐานความเสียหายลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ 8:00 นถึง 16:00 นณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังและยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คน
15: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
4: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ย

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ดาชี
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
6: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมเติมน้ำตาลให้ใจแฮปปี้เพื่อเริ่มต้นวันที่ดีนะครับ
7: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: EFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
2: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
3: คุณไม่น่าจะทำได
2: ้พูดช้าๆได้ไหม
3: English please
1: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2:30 น. 2:30 น. ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning MoodMusic start your day
4: 6:00 to 8:00 a.m. กับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3 สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
0: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ๊
8: ดแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตุ๊ด
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
10: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
11: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

办法能做出一案。每回你可以跟我说ความทรงจำที่สำคัญจำวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
8: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะพบกับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่28นะคะมิถุนายนนะคะก็เจอกันนะคะในช่วงเวลา 19:30 น.วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรัชนีวันดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันวันนี้28มิถุนายนนะคะถือว่ามีความสำคัญนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะดูคะแนนแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะคะนับไปแล้วนะคะประมาณ 13% นะคะทั้ง50เขตก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาเลือกได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คะแนนนำโด่งทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะอัปเดตคะแนนกันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่จับตามองก็เป็นการ เลือกตั้งนะนายกเมืองพัทยานะคะก็ถือได้ว่าเป็นทั้งอดีตนายกเมืองพัทยาก็ลงในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งคุณประเมศงามพิเชษนะคะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนะคะจากพรรคประชาชนแล้วก็ผู้สมัครจากอิสระจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวประเมินดูกันนะคะว่าใครจะมีคะแนนนำขึ้นมานะคะในขนาดเดียวกันนอกจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนี่นะคะก็ปรากฏว่านะคะวันนี้นะคะมีข่าวเรื่องของการสวมสิทธิ์สอบราชการนะคะในตำแหน่งของกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะเป็นการสอบคัดเลือกนะคะข้าราชการของปอพอแต่ปรากฏว่านะคะมีการจับได้ว่ามีคนสวมสิทธิ์คนหนึ่งนะคะ เข้าไปนั่งสอบด้วยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประชาชนแม่เพิ่งจะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะ เลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี่ก็มีอีกแล้วนะคะของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนื้อหารายละเอียดทุกอย่างเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะไล่เลี่ยงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
4: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
8: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
9: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: แ
14: มลงขยับ
13: เมื่ออาร์ตขยับ
14: อาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: มาเช็คผลคะแนนล่าสุดกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะอันนี้นับคะแนนไปแล้วประมาณ 13% นะคะแต่ว่าการนับคะแนนตอนนี้มันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของ 13% ที่นับไปแล้วทั้ง50เขตนะคะอันดับ1คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะได้อยู่ประมาณ350,000 คะแนนนะคะอันนี้นับอยู่ที่67%นะคะส่วนอันดับ2เกินความคาดหมายค่ะคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะได้อันดับ2คะแนนอยู่ที่ 73,000 คะแนนนะคะนับไปประมาณก็ถือว่าได้มาประมาณ 13% ส่วนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนได้ 43,000 คะแนนและอันดับ4คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะ 25,000 แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะได้อยู่ 11,000 นะคะแต่ว่าคะแนนที่ดิฉันอัปเดตนี้นะเป็นคะแนนที่นับอยู่ที่ประมาณ 13% เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเขาคาดการณ์ว่าไม่น่าเกิน3 ทุ่มคืนนี้ผลคะแนนการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะประกาศผลได้นะคะแต่ว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าคุณชัดชาติเนี่ยนะคะนำโด่งทีเดียวนะคะก็น่าจะกลับมานะคะดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันอีกสมัยหนึ่งก็สอดคล้องกับExit Poll นะคะของนิดาโพนะก็เปิดเผยผลสำรวจด้วยนะคะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะอันดับสองเนี่ยก็นิดาโพบอกว่าจะเป็นคุณมัลลิกานะฮะและอันดับ3ก็จะเป็นดร.โจคุณชัยวัฒน์นะคะจากพรรคประชาชนอันดับ4ก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะซึ่งแตกต่างจากโพของสถาบันพระปกเกล้าค่ะ พราะปกเก้าว่าอันดับหนึ่งคือดร.ชัชชาตินะฮะก็บอกว่าสำรวจมา3ครั้งเนี่ยคะแนนของดร.ชัชชาติเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันดับ2คือดร.ชัยวัฒน์ก็คือดร.โจนะคะแต่ว่าไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยดร.โจคะแนนน้อยลงนะคะส่วนอันดับ3ก็คือคุณมาริกานะคะบุญมีตระกูลเนี่ยก็คะแนนเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ก็พิสูจน์ว่าคะแนนของคุณมาริกาตอนนี้เนี่ยไล่ดร.ชัชชาติอยู่ในอันดับ2นะคะถึงแม้ว่าจะดูทิ้งห่างนะคะแต่ถ้าไปเทียบเขาก็มาวิเคราะห์กันระหว่างว่าคุณมาริกากับดร.โจจากพรรคประชาชนเนี่ยความนิยมชมชอบในตัวของพรรคการเมืองตอนสนามใหญ่นะคะแล้วพอมาลงเลือกตั้งกรุงเทพในเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยของพรรคประชาชนที่มีต่อบุคคลเนี่ยกับลดน้อยถอยลงนะคะคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ออกมาเจอกับสื่อมวลชนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าภูมิใจไทยภูมิใจในความเป็นคนไทยดีใจที่มีโอกาสได้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบ20ปีในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนะคะ เบื้องต้นเองนะคุณทักษิณบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคนอยู่จำนวนมากสิ่งสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานต้องมีอย่างเพียงพอทั้งด้วยความสะอาดการจราจรทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันเพราะเป็นเมืองใหญ่สำหรับผู้ว่ากทม.นะคะเป็นคนที่ต้องทำงานทุ่มเทลอยไปลอยมาไม่ได้ส่วนตัวเห็นว่าเลือกตั้งทุกครั้งเป็นหน้าที่พลเมืองถ้าเราไม่ออกไปใช้สิทธิ์นะคะหากคนที่ทำไม่ดีเข้ามาจะโทษใครไม่ได้นะคะก็มีคำถามอย่างหนึ่งฮะว่านักข่าวเองก็มีการคาดการณ์กันมาก่อนว่าหลังจากคุณทักษิณได้พ้นจากโทษแล้วเนี่ยจะวางมือทางการเมืองหรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อจากนี้ยังไงนะคะคุณทักษิณก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองส่วนเรื่องวางมือทางการเมืองเนี่ยก็แล้วแต่จะวางตรงไหนดีนี่นะคะพูดแบบเป็นมายะแบบนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าต้องมีการถอดรหัสนะคำพูดของคุณทักษิณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของการวางมือแต่ตอบว่าแล้วจะวางตรงไหนดีนะคะและในสัปดาห์หน้าคุณทักษิณบอกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนนะคะ เพราะว่าวันที่ออกจากเรือนจำเพื่อนจากต่างประเทศก็โทรมาจึงจะเดินทางไปขอบคุณนะคะกับน้ำใจของเพื่อนๆส่วนสุขภาพร่างกายก็ยังไหวตามวัยของคนอายุ77ปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วคะแนนของดร.ชัชชาตินำมานะก็ปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามกับคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคนนี้เองก็ค่อนข้างตอนช่วงหาเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกพาดพิงพอสมควรนะคะในขณะเดียวกันนะคุณต่อศักดิ์บอกว่าหลังจากที่คุณชัชชาติกลับมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเรื่องแรกนะคะที่เขียนไว้ในแผนแล้วแล้วก็เตรียมดำเนินการให้เสร็จภายใน100วันนะคะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะมีนโยบาย200ข้อค่ะเพื่อการปรับโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณชัชชาติเตรียมไว้แก้ไขปัญหาภายใน100วันหลังจากช่วงการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเรื่องของความทุจริตว่าการทุจริตความโปร่งใสของคนชาติชาตินี่ถูกตรวจสอบนะคะอย่างละเอียดทีเดียวนะคะก็ทางคุณต่อศักดิ์เองบอกว่า100วันเนี่ยคุณชาติชาติกลับมาจะเห็นผลแน่นอนนะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตให้เกิดขึ้นยังไงนะคะส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็หลังจากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเริ่มมีการนับคะแนนแล้วปรากฏว่า คะแนนของคุณชัดชาตินี่นำโด่งนะคะ

0: ความยินดีนะคะที่คุณชัดชาติได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพอีกสมัยหนึ่งนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเดินหน้าทำงานกับชาวกรุงเทพนครต่อไปนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลแล้วก็สนับสนุนนะคะการทำงานของกทม.อย่างเต็มที่นะคะนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยวันนี้ปิดหีบไปแล้วนะก็พบว่าประชาชนนั้นเดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการมารอลุ้นคะแนนนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอดีตนายกเมืองพัทยาคือคุณปรเมศงามพิเชษนะคะจากกลุ่มเรารักพัทยาแล้วก็มีคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูคะแนนนะคะในการนับคะแนนกันนะคะตอนนี้ก็นับตามหน่วยเลือกตั้งแล้วแหละแล้วก็จะส่งนะคะเข้ามานะคะในจุดที่การประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยนะคะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาคาดการว่าจะรู้ผลนะคะอย่างไม่เป็นทางการประมาณ3ทุ่มด้วยกันนะคะก็อีกประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะคะเอามาดูกันสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกผู้ว่ากทม.หรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงไม่ได้ไปเลือกนายกเมืองพัทยานะคะก็บอกไว้เลยนะคะว่าคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยนะคะก็จะต้องไปแจ้งทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณไม่ไปแจ้งเหตุจำเป็นเนี่ยคุณจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้นะคะเกิดวันหนึ่งอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ก.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกวุฒิสภาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครได้นะคะรวมถึงอยากจะลงสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคุณก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่ไปแจ้งนะคะเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนี้นะคะยังไม่สามารถร้องขอถอดถอนนะสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะคะหรืออยากดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้ช่วยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนจะอยากเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์กำหนดระยะเวลาครั้งละ2ปีนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนี่ก็จะถูกตัดสิทธิ์นะฮะมากมายทีเดียวเพราะว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะคะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคุณจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของปมผู้สวมสิทธิ์สอบราชการตอนนี้เขาเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานแล้วก็ขบวนการรับจ้างสอบนะคะก็เดี๋ยวมาพบนะคะพฤติกรรมของบางคนนี่นะที่ถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะคะเรื่องของการไปสอบแทนนะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวัดนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซ ชั้นเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสง

0: เพิร์ฟเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหมดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์ฟจุฬาเฮิร์ฟเลิฟเลย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหมดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอปไซเบอร์เช็คชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: เมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะก็เมื่อวานนี้เองมีการสอบคัดเลือกข้าราชการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเป็นการสอบแข่งขันกันนะเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะมีสนามสอบทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะเมื่อวานนี้คุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยทุกสนามสอบและกำชับให้มีเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจประจำทุกศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งระหว่างการสอบเนี่ยคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะไปสังเกตเห็นผู้เข้าสอบรายหนึ่งมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนเกิดข้อสงสัยนะคะก็แจ้งมาที่ทางท่านอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์เนี่ยก็ปรากฏว่านะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลนี้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จนะเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เนี่ยเข้มงวดมากผู้เข้าสอบเนี่ยจะนำเพียงดินสอ 2B เข้าไปเท่านั้นหลังจากสอบเสร็จมีการนำตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยมานะคะสอบปากคำปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้ที่ภาพในบัตรประจำตัวประชาชนกับตัวเขาเนี่ยที่หน้าตาเนี่ยมันไม่ตรงกันเขาอ้างว่าไปทำคีโมมาค่ะจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าท่านอธิบดีปภ.บอกว่าไม่น่าจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำหน้าไม่ได้คือเรียกว่าหน้าในบัตรกับหน้าตัวจริงเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็เลยสั่งให้มีการไปตรวจสอบลายนิ้วมือนะคะก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะฮะท่านอธิบดีธีรพัฒน์บอกว่าได้ขยายผลนะเพื่อจะหาต้นตอของขบวนการนี้ก็เลยทราบว่าบุคคลเนี้ยอาจจะเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเพราะเนื่องจากว่ามีท่าทีค่อนข้างที่จะนิ่งจึงทำให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครแล้วก็ย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าปภ.ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีดำเนินการยกมาตรฐานในการสอบนะก็ทั้งต้องป้องกันเรื่องของการทุจริตห้ามนำสัมภาระออกจากเข้าไปในการสอบด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็จะขยายผลว่าเป็นการกระทำที่เป็นขบวนการหรือว่าพบเพียงผู้ต้องหารายเดียวนะตอนนี้ก็พยายามขยายผลอยู่นะคะทางคุณอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าตอนนี้จะต้องตรวจสอบให้ถึงต้นต่อของคนสำคัญไม่เอาแค่คนที่จับได้แล้วมีความผิดในการกระทำ เพียงรายเดียวเท่านั้นต้องสืบไปถึงต้นต่อว่าไปติดต่อกับใครทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานใครเกี่ยวข้องดำเนินการนะทุกคนนะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยสดๆร้อนๆก็คือเพิ่งจะมีเรื่องของการไปซื้อนะคะเพื่อที่จะเข้าบรรจุข้าราชการระดับท้องถิ่นเนี่ยซื้อตำแหน่งกันใช่ไหมล่าสุดนี้นายรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายรัฐมนตรีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนท้องถิ่นค่ะหลังจากที่นายกเองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องโมฆะนะคะใครที่สอบในครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่ายกออกหมดเลยนะคะถือว่าเป็นกระทำการทุจริตแต่ก็ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยเขาก็ร้องเรียนมาว่าเขาสอบเองตั้งใจอ่านหนังสือเองไม่ได้ทำการทุจริตเลยสามารถที่จะสอบเข้ามาได้นะนายรัฐมนตรีก็เลยลงนามเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะเพื่อเปิดช่องทางในการรับร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเราสอบจริงเรียนจริงนะแล้วเราก็ตั้งใจจริงในการสอบไม่ได้เกี่ยวข้องกันทุจริตนะคะเรื่องของการรับราชการเนี่ยก็จะสามารถกลับมารับราชการได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมาดูกรมการปกครองกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองนะคะอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองคุณวิทูลสิรินุกุลนะคะรองอธิบดีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สิ่งคำสั่งนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรนะคะหลังปรากฏกรณีที่มีมูลว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการนะโดยพฤติการเนี่ยก็คือไปเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทแล้วก็อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปอำนวยความสะดวกในการสอบและจะบรรจุเข้ารับราชการแต่ต่อมาเนี่ยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะคะแล้วก็สั่งฟ้องร้องนะคะจนมีการดำเนินการจับกุมตัวในรุ่งเรืองก่อนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรื่องนี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะในขณะเดียวกันเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอรรถสิทธิ์เองเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยเฉพาะทางเพจออนไลน์ที่ CHILA เนี่ยออกมาปล่อยคลิปอ้างเสียงที่ว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอรรถสิทธิ์เนี่ยออกมาแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่เคยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นตลอดชีวิตราชการทำงานมาด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการลำพูนตากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมการปกครองและจนมาสู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้การพิสูจน์ความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงนะคะในขณะที่ภรรยาเองเนี่ยก็ทำงานอยู่บริษัทต่างชาติได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานนะแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองระบบราชการแบบร้านเรายืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในเพจ Facebook นะของ CNILA เนี่ยที่บอกว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จทั้งสิ้นนะคะก็ท่านปลัดก็ยังพูดอีกหลายเรื่องนะทั้งเรื่องถูกเลื่อยเก้าอี้ถูกอะไรนะคะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับบุคคลในคลิปการที่พูดถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะก็ท ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ย้ำว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นจึงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจนะคะนะมั่นใจว่าในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและจะทำเรื่องนี้นะคะอย่างดีที่สุดนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สะเทือนบ้านเมืองเราพอสมควรทีเดียวนะฮะมาดูทิ้งท้ายกันนะคะจากเหตุการณ์พายุพัดที่รุนแรงบริเวณถนนฉลองกรุงนะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ต้นไม้เสาไฟหักโค่นลงจนเบื้องต้นเองนะคะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องเข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟให้ใหม่แล้วก็พาดสายไฟให้เสร็จนะภายในวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนสำรองไว้แล้วนะคะแล้วก็จะพิจารณาโยกย้ายจุดเลือกตั้งนะคะมันไปกระทบจุดเลือกตั้งด้วยอะค่ะแล้วก็ให้เหมาะสมวันนี้ก็แก้ปัญหากันไปเรียบร้อยแต่ว่าเขาก็แจ้งมานะคะว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซิโรสริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไลรันฟัตนครแฟรงเฟิร์ตวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์ทอดทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมัคคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ ใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศิลป์มหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนะวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศิลป์มหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศิลป์มหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองมายนวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น. หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 นถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลงกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นเวลา 11:00 นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธาราม4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะเวลา 19:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีที่ครอบครัวประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีรวมจำนวน23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมจำนวน5คนระดับประถมศึกษาจำนวน10คนและระดับอนุบาลจำนวน3คนรวมจำนวนทั้งสิ้น46คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานนาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและครอบครัวบริษัทเจมส์จิลเวลกรุ๊ปจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 1,913 คนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์นักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและในวันเดียวกันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,540 คนและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนทั่วไปและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะพระศพอาทิศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดนครปฐมบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดและบริษัทนาเฮียใช้จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ 8:00 น.ถึง 10:00 น. 11:30 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานซึ่งจะปิดเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thด้วยพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริขออภัยค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนแสงพระเมตตากลางขุนเขาจากยอดดอยสู่หัวใจประชาชนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระนามอันภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยด้วยพระองค์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระกรณียกิจที่บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ได้สร้างคุณูปการให้กับคนไทยอย่างมั่นคงท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเรียบง่ายมาอย่างยาวนานนั่นคือบ้านไลโวและบ้านสารวะดินแดนแห่งความหวังของผู้คนที่แม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ไม่เคยห่างไกลจากสายพระเนตรและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้แผ่ไปถึงผู้คนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการมาปัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงน้อมนำแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามรอยแนวทางแห่งพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในทุกโครงการในพระดำริเนื้อสิ่งอื่นใดพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพระกรณียกิจล้วนสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังความสำฤทธิ์ผลภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่บ้านไลโวและบ้านสารวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาคือรากฐานแห่งอนาคตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตจากเด็กที่เคยขาดโอกาสวันนี้หลายคนมีความฝันมีเป้าหมายและมองเห็นอนาคตของตนเองอย่างชัดเจนพระเมตตาที่ส่งผ่านโอกาสทางการศึกษาจึงไม่ได้เพียงสร้างผู้เรียนแต่ยังสร้างความหวังให้แก่คนทั้งชุมชนนอกจากการศึกษาแล้วการพัฒนาอาชีพและรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาผลผลิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวซึ่งเมื่อชุมชนมีอาชีพมีรายได้และมีองค์ความรู้ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการรอคอยความช่วยเหลือกลายเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบสินของหรือความช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงสร้างคนสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็งและสร้างศักดิ์ศรีแห่งการดำรงชีวิตรอยยิ้มของเด็กเสียงหัวเราะของครอบครัวและความหวังของผู้คนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ล้วนเป็นดอกผลแห่งพระเมตตาที่วันนี้ได้ผลิบานกลางขุนเขาแม้ระยะทางจะห่างไกล แม้เส้นทางจะยากลำบากแต่น้ำพระราชฤทัยแห่งองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเสียสละกลับเสด็จไปถึงหัวใจของประชาชนทุกคนพระองค์ทรงสอนให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และความเมตตาที่แท้จริงคือการสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองวันนี้บ้านไลโว่และบ้านสารวะจึงไม่ได้เป็นเพียงชุมชนกลางหุบเขาอันห่างไกลความเจริญแต่ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความหวังพื้นที่แห่งโอกาสและพื้นที่ที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบกรณิกรไม่ได้หยุดเพียงณวันเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจความเข้มแข็งและความหวังไปสู่คนรุ่นต่อไปแสงแห่งพระเมตตาที่ส่งลงบนยอดดอยในวันนั้นยังคงส่งสว่างในหัวใจของประชาชนตราบจนวันนี้และจะยังคงเป็นแสงแห่งความหวังของแผ่นดินไทยสืบไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ประชาชนย่อมมีความหวังใต้แสงพระเมตตาทุกชีวิตย่อมเบ่งบานและมีความสุขตลอดไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักผ่านพระกรณียกิจนานาประการเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารวันนี้ได้รับพระกรุณาที่คุณมีโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์จะทรงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้ EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
2: คร
3: ับ ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมมีความสุขกับอะไรเล็กๆนะคะแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอให้วันนี้ใจดีกับคุณนะคะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สรุปภาพรวมปิดหีบเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนชัดชาติคะแนนยังทิ้งห่างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยในกรุงเทพมหานครและ113หน่วยในเมืองพัทยาปิดการลงคะแนนครบทุกหน่วยเมื่อเวลา 17:00 น.และเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนตามขั้นตอนของกฎหมายโดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความโปร่งใสขณะที่กทมแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยปิดการลงคะแนนครบถ้วนแม้นฝนกระหน่ำช่วงบ่ายแต่ภาพรวมเรียบร้อยปลัดกทมยืนยันบัตรเลือกตั้งปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง 17:00 น.โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพสามารถปิดการลงคะแนนได้ครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ช่วงเช้าจะมีเหตุเพลิงไหม้ซอยแจ้งวัฒนะ10เขตหลัก4แต่เจ้าหน้าที่ดับไฟได้ภายใน15นาทีไม่กระทบต่อหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ส่วนพายุฝนกระหน่ำในช่วงบ่ายครอบคลุม15เขตฝั่งธนบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานครในและฝั่งตะวันออกกทมเร่งระบายน้ำแห้งไวประชาชนสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนปิดหีบยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งปลอดภัยรัดกุมและไม่มีเหตุไฟดับส่วนกรณีไม่ครบรายชื่อที่เขตตลิ่งชันตรวจสอบแล้วเกิดจากการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านใหม่ยังไม่ครบ1ปีตามกฎหมายจึงต้องกลับไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งเดิมทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการทำงานเต็มที่คาดว่าจะสรุปตัวเลขรายงานผลยังไม่เป็นทางการได้ในช่วงใกล้22นาฬิกาวันนี้ซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com หรือชมได้ผ่านจอแสดงผลณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าอย่างไม่เป็นทางการค่อนข้างชัดเจนชัดชาตินำโด่งทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อเวลา 20:10 นการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการในขณะนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังคงนำมาด้วยอันดับ1อย่างชัดเจนด้วยคะแนน 827,020 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของคะแนนที่นับแล้วขณะที่อันดับ2เป็นนางมฤิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระได้รับคะแนน 168,079 คะแนนส่วนอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนน 1,975 คะแนนและอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 58,619 คะแนนโดยบรรยากาศภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผู้สังเกตการและสื่อมวลชนจากทุกสำนักเฝ้าติดตามผลการนับคะแนนที่จะยอยส่งเข้ามาระบบทั้ง50เขตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามผลคะแนนที่รายงานอยู่ในขณะนี้ยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากยังมีอีกหลายหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ระหว่างการนับคะแนนและส่งผลคะแนนเข้าสู่ระบบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบความถูกต้องของผลการนับคะแนนทั้งหมดก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปนี่เป็นผลจากยุทธเพื่อรายงานครับ
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ร น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: สียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอเอง

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 8
3: ข้าปรารถนาหัวใจขออะไรอย่าเป็น
4: อุษาสาง JC Jane เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัดชาติแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงเทใจให้นั่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชัชชาติเปิดใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงย้ำไม่หลงระเริงชัยชนะพร้อมจับมือทีมงานลุยภารกิจใหญ่เพื่อคนกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: บรรยากาศล่าสุดจากสเตเดียมวันใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวารุณติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องประชาชนและกองทัพสื่อมวลชนเดินทางมาปักหลักเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นโดยไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ20:00 นที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมทีมกรุงเทพทำงานได้เดินลงมาพบปะพี่น้องประชาชนด้านล่างอย่างเป็นกันเองพร้อมเปิดใจขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกและไม่ได้เลือกตนเองโดยยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกหลงระเริงไปกับชัยชนะครั้งนี้เพราะรู้ดีว่าการทำงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนั้นจะเป็นภารกิจที่หนักมากซึ่งนายชัชชาติยังได้เน้นย้ำกับทีมงานอีกด้วยว่าหลังจากนี้จะต้องตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงประกอบกับสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวกรุงว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและจะไม่ทำให้คนกรุงเทพมหานครผิดหวังอย่างแน่นอนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ด้านผู้สมัครรายอื่นๆได้ทยอยออกมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและยอมรับความพ่ายแพ้เช่นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนแถลงขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตนเองรวมถึงสก.จากพรรคประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะที่นายอนุชาบูรพะชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งว่าแม้คะแนนจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนแล้วว่านายชัชชาติได้คะแนนสูงสุดอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดอยากให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อซึ่งทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องส่วนนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเสียงให้กับตนถือเป็นพลังที่บริสุทธิ์เพื่อส่งให้กรุงเทพมีความเปลี่ยนแปลงและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรขอยอมรับและขอแสดงความยินดีกับผลคะแนนที่ชนะและเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com รายงานความคืบหน้าผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 21:10 น.ผลการนับคะแนนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% ส่วนลำดับที่2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ตามด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนโดยภาพรวมนับคะแนนแล้ว 2,201,739 ใบหรือคิดเป็น 95% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,428,644 คน
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้ 6:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: งานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
4: ้ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
4: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แหละ
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม่
8: ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
8: เอาความจริงไหมครับ
9: ใช่ค
5: ่
9: ะ
5: ถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
11: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทั่วยุโรปค่ะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดนะคะอุณหภูมิในเยอรมนีสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 41.3 องศาเซลเซียสส่งผลให้เกิดการยกเลิกกิจกรรมสาธารณะและงานกลางแจ้งจำนวนมากทั่วทั้งทวีปยุโรปค่ะเนื่องจากว่าเสี่ยงทางด้านของสาธารณสุขค่ะสภาพอากาศร้อนจัดในเยอรมนีนะคะยังส่งผลให้อาคารรัฐสภาในกรุงเบอร์ลินสั่งปิดโดมกระจกและลานระเบียงดาดฟ้าตลอดช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากว่าความร้อนจัดค่ะขณะที่การรถไฟเยอรมันออกประกาศเตือนให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางและก็ยินดีคืนเงินค่าตั๋วค่ะเนื่องจากว่าความเสี่ยงของไฟป่าและระบบรางขัดข้องติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
12: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dryอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
1: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรรวมตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรรวมตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: พุทธทอล์คพุทธโธ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้มีพลังและกำลังใจดีๆตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับใครที่ทำงานพรุ่งนี้สู้ๆนะครับ
4: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ปอปคอนปอปคอนเอ้ปอปคอนปอปคอนเอ้

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ค่ะประเมินว่ายังมีทุ่นระเบิดอีกอย่างน้อย80ลูกตกค้างอยู่บริเวณเส้นทางเดินเรือหลักในช่องแคบฮอร์มูซรายงานจากสถาบันคลังสมองชาแทมเฮาส์ค่ะบอกว่าทุ่นระเบิดส่วนใหญ่เป็นชนิดมาฮามทรีและมาฮามเซเว่นซึ่งมีคุณสมบัติหักเหคลื่นโซนาของเรือกว่าทุ่นระเบิดทำให้ค้นหาและทำลายได้ยากมากๆค่ะขณะที่ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวหรือบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดซึ่งลงนามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นอิหร่านตกลงที่จะรับผิดชอบในการกวาดล้างทุ่นระเบิดเหล่านี้โดยมีประเทศมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสหรัฐก็พร้อมส่งยุทโธปกรณ์เข้าช่วยสนับสนุนและตรวจสอบความปลอดภัยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการทานอาหารที่สดใหม่และลดอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นถ้าคุย

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะที่กรุงปักกิ่งค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเครื่องบินขนาดเล็กเท่าตัวรถยนต์มีการพุ่งเข้าชนชั้นบนบริเวณชั้น65ของตึกไชน่าซันความสูง108ชั้นหรือราวๆ528เมตรนะในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงปักกิ่งแรงกระแทกค่ะส่งผลให้กระจกอาคารด้านบนแตกเสียหายเป็นรูมีเศษซากชิ้นส่วนเครื่องบินรวมถึงเศษกระจกตกลงมาด้านล่างด้วยมีรายงานเกิดสัญญาณไฟไหม้ในตึกและมีการอพยพคนบางส่วนออกจากตัวอาคารทันทีจากภาพค่ะซากเครื่องบินและรหัสทะเบียนปรากฏบนโซเชียลมีเดียบอกว่าเป็นเครื่องบินกีฬามวลเบาค่ะรุ่น Sunbird SA60L Aurora ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก2ที่นั่งที่ปกติแล้วมักใช้ในการฝึกบินของโรงเรียนการบินทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: สวัสดีวันจันทร์อย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาเราปลุกพลังและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเรานะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงแล้วนะกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถทยอยเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันดิบจะร่วงลงแบบหัวภาพแบบนี้นะแต่ราคาปลีกน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าสถานีบริการน้ำมันทั้งในสหรัฐและสหราชอาณาจากนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงค่ะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นสั่งการให้ตรวจสอบบริษัทพลังงานรายใหญ่ในฐานที่โกงราคาผู้บริโภคค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
9: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์ทุกการเรียนรู้คือการก้าวไปข้างหน้าแม้บางครั้งอาจจะยากลำบากแต่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตได้นะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประเทศจีนค้นพบหลุมสีน้ำเงินแห่งใหม่ที่เกิดจากแนวปะการังบริเวณเกาะหวงเหียนหรือปะการังสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นหลุมสีน้ำเงินจากแนวปะการังแห่งแรกที่ถูกสำรวจและตรวจสอบในประเทศค่ะจากการวิจัยและสำรวจอย่างเข้มข้นผ่านการดำน้ำลึกโรบอทสำรวจใต้น้ำและการทำแผนที่ทางอากาศพบว่าหลุมสีน้ำเงินแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,491 ตารางเมตรค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดวัดได้ 56.3 เมตรโดยมีรูปทรงภายนอกเกือบเป็นวงกลมสมบูรณ์ลึก 16.6 เมตรด้านในมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปกรวยและก้นหลุมแคบจากการศึกษาคาดว่าหลุมนี้เนี่ยน่าจะก่อตัวขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 3,200 ปีจากการเติบโตอย่างยาวนานของปะการังนะคะซึ่งก็แตกต่างจากหลุมสีน้ำเงินส่วนใหญ่ในโลกที่อดีตเคยเป็นถ้ำบนบกในยุคน้ำแข็งติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง

0: สวัสดีวันจันทร์ลองพูดกับตัวเองว่าเก่งมากเลยนะวันนี้ช่วยเติมกำลังใจได้เยอะเลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยระดับ4สั่งอพยพประชาชนมากกว่า2ล้านคนนะในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยามากุจิฟูกุโอกะโออิตะชิซูโอกะคานางาวะและจิบะค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกได้แก่พายุเมฆขลาและพายุฮิโกสกำลังเคลื่อนตัวเข้าถัดจากแถบชายฝั่งแปซิฟิกของประเทศค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันนี้จะกลายเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีขึ้นแน่นอน
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ใช้รูปถ่ายเซลฟี่ปลอมๆที่หลอกระบบตรวจสอบหรือระบบตรวจสอบยอมรับติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป

0: สวัสดีวันจันทร์ลองหัวเราะกับเรื่องเล็กๆสักหน่อยช่วยเติมรอยยิ้มให้ทั้งวันดูสดใสขึ้นได้นะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับชัดชาติคะแนนอันดับ1ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขณะที่กกต.เตรียมตรวจสอบและรับรองผลตามขั้นตอนและนายกรัฐมนตรีโพสต์ยินดีหลังชัดชาติได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์กรุงเทพมหานครประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชัดชาตินำ 1.44 ล้านคะแนนขณะที่คนกรุงใช้สิทธิ์กว่า 2.2 ล้านคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและนายกจิตชัชวานิชคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยใน50เขตทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ190ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการปรากฏว่านายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับที่1ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ส่วนผู้ที่สมัครได้รับคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้คะแนนทั้งหมด 288,171 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และอันดับ3ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,937 คะแนนโดยคิดเป็นร้อยละ8สำหรับสถิติภาพรวมของการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,428,644 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 2,201,739 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนประมาณร้อยละ 10โดยทางกรุงเทพมหานครจะนำรายละเอียดไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไปพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนกว่า 74,000 คนที่มาร่วมสนับสนุนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 22:19 นาทีวันที่28มิถุนายน2569นับคะแนนครบทั้ง113หน่วยเลือกตั้ง 100% แล้วปรากฏว่านายประเมศงามพิเชษผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายประเมศแถลงหลังรับทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ายินดีกับนายชัชชาติและพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้
9: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรม วันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Cell ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับอยู่กับผม DJ PM ครับผม6โมงถึง8โมงเช้าคุณผู้ฟังมาให้ใจพนักงานออฟฟิศส่งพนักงานออฟฟิศไปทำงานกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะเช้าวันจันทร์อีกแล้วนะครับในอาทิตย์ที่ไม่มีวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทำงานเน้นๆ5วันคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยโอ้ท้อเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพิมรู้สึกว่าโอ้โหพิมงานเยอะมากเลยอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้หยุดนะครับผมแล้วเผลอแวบๆเดียววันจันทร์คัมแบ็กอีกแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรแค่ได้กลับมาเจอคุณผู้ฟังในเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็เหมือนได้เติมพลังให้พิมมีแรงไปทำงานต่อแล้วนะครับความจริงคอนเซปต์รายการเนี่ยมันควรจะเป็นคุณผู้ฟังเนี่ยมาเติมดีเจใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นดีเจมาเติมคุณผู้ฟังแล้วนะครับผมอ้าวก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนตเรียลมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับอินเด็กซ์เคลนเซลส์ลดเคลสต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขาครับผมมาคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วบ้าง6โมง18นาทีทักทายเข้ามาในช่องแชทได้2ช่องทางเลยนะครับ A-Time ฟังฟินมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมอยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณส่งเข้ามาได้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังทักทายช่องแชทรอบแรกกันหน่อยละกันสวัสดีคุณอัชรพรนะครับสวัสดีคุณกตสวัสดีพี่แพทนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่มัดด้วยนะครับบอกไม่อยากขับรถไปทำงานเลยไม่เป็นไรฮะลองนั่ง BTS ดูนะครับใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะคุณผู้ฟังแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าท้อแท้กับการทำงานไม่อยากไปทำงานแล้วอยากให้ลองหายใจเข้าลึกๆครับฮึบแล้วท่องไว้ว่าแล้วจะเอาอะไรกินเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังพี่บีวิโอเลตเขาออกมากับเพลงใหม่ที่ไม่อยากให้ทุกคนยอมแพ้กับชีวิตครับผมกับ Give Up Give In ครับพี่บีวิโอเลตเนี่ยเคยแต่งเพลงนี้ไว้ตอนที่เสียงของตัวเองเนี่ยมีปัญหามีโรคเข้ามาเกี่ยวข้องและกำลังจะหายไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่บีเขาไม่เลือกที่จะยอมแพ้แต่เขาเลือกที่จะยอมรับและสู้ต่อไปกับมันครับผมนี่คือผลงานเพลงใหม่จากพี่บีวิโอเลต Give Up Give In ครับ

0: ยงาม
1: จากตรงนี้ที่เคยสวยงามครับผมผลงานเพลงจากไอลาครับคุณผู้ฟังและก่อนนั้นกลิ่นฝนครับผมขอเข้ามาจัดให้จากเติ้ลเฟิร์สวันด้วยนะครับมาคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วบ้าง 6:30 แล้วนะครับผมรายงานตัวเข้ามา2ช่องทางนะครับ Airtime ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเช้านี้ส่งเข้ามาทักทายพูดคุยกับผมดีเจพีมได้นะจ๊ะแก้เหงาไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้เมื่อกี้เนี่ยพี่แมทบอกว่าไม่อยากขับรถไปทำงานเลยพี่ก็เลยบอกว่านั่งรถไฟฟ้าสิครับพี่แมทก็เลยส่งกลับมาว่าอ๋อขับรถไปทำงาน50กิโลเพื่อไปทำงานที่ระยองนะครับผมอันรถไฟฟ้าไม่มีแน่นอนการันตีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับผมแต่ไม่เป็นไร2ชั่วโมงนี้ดีเจพีมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่มัดเองนะครับผมสวัสดีพี่เจินด้วยสวัสดีคุณชนิตานะครับคุณแคทคิตตี้คุณเพิร์ลนะครับผมมาเลยอยากฟังเพลงอะไรส่งขอนเข้ามาได้นะครับสำหรับเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่พีมอยากเปิดให้ทุกคนได้ฟังละกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตในการเปิดตัวอัลบั้มอย่างเป็นทางการของเขามาคุณผู้ฟังกับวงเดฟครับผมกับอัลบั้ม Not Smoke But Cloud ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหเล่นสดแล้วแบบขนลุกอ่ะคุณผู้ฟังใช้คำนั้นเลยคือเสียงของพี่เบนซ์มันทรงพลังมากครับแล้วก็ดนตรีที่มันมีความซินนิดมีความป๊อปหน่อยๆจากลุคเองเนี่ยก็แบบมันทำมาได้ลงตัวมากจริงๆคุณผู้ฟังที่สำคัญเลยคือความหมายของเพลงนี้พี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เหล่าบรรดา first jobber มากๆเลยอ่ะหรือว่าคนที่แบบมันเพิ่งได้รับการเปลี่ยนผ่านมาเจอกับโลกความจริงแล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมโลกใบนี้มันเหมือนกำลังจะพังลงมาใส่เราคนเดียวเลยถ้าเกิดใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้ครับผมลองไปฟังเพลงนี้และโตไปพร้อมๆกับวงเดฟคุณผู้ฟังนี่คือเหมือนโลกจะพังครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

จากบิลกินครับผมคุณผู้ฟังเพลงนี้นับหนึ่งครับคิดถึงบิลกินมากเลยอะเมื่อไหร่บิลกินจะออกเพลงใหม่นะฮะแอบสืบจากหลังบ้านเนี่ยยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีเพลงใหม่จะออกนะฮะคือไม่มีหลังบ้านให้สืบนะครับผมแต่ว่าโอ้โหเอาจริงฟังคอนเสิร์ตของบิลกินไปล่าสุดที่เอามิสเตอร์ไบรอันไปออกด้วยอะคือมันทำดีมากเลยอะร้องเพราะอยู่แล้วแต่ว่าความแบบครีเอทีฟของการเอาเกสมาในคอนเสิร์ตนี่คือแบบยกให้เขาจริงครับผมบิลกินแล้วเมื่อกี้คือนับหนึ่งที่เพิ่งจบไปคุณผู้ฟังและก่อนนั้นขอเข้ามาจัดให้ครับผมเจสันยังกับคิดถึงกันบ้างใหม่นะครับเดี๋ยวไปกันต่อในผลงานเพลงต่อไปคุณผู้ฟังเป็นศิลปินที่พิมรู้สึกว่าอันเดอร์เรทมากๆอีกวงหนึ่งมีการอะแดปเอาดนตรีที่มีความเป็นไทยอะมาใส่เป็นป๊อปที่มันโมเดิร์นมากๆแต่มันยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยเดิมอยู่คุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักพวกเขากับเอเชียเซเว่นครับผมและนี่คือผลงานเพลงจากเอเชียเซเว่นที่ฟีเจอริ่งกับปลายกนกพรเพลงนี้มีชื่อว่าสาธุสาเหตุที่อยากเปิดเพลงนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่30มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังเอเชียเซเว่นกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาตอนนี้ทีเซอร์ MV ออกมาแล้วได้ปุยฝ้ายกับพลอยจากเรื่อง Shades ไปเล่นด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งบอกได้คำเดียวเลยว่าแค่ฟังท่อนที่ปล่อยออกมาของเพลงก็เพราะแล้วดูส่วนหนึ่งของ MV ที่ปล่อยออกมายิ่งเขินจิกหมอนเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาอันนี้เป็นเรียกน้ำย่อยไปก่อนดีกว่ากับผลงานเพลงนี้สาธุจาก Asia 7ครับ

0: และนี่คือใกล้เกินครับผมผลงานเพลงจากเจมินายครับคุณผู้ฟังขอเพลงจากเจมินายเข้ามาจัดให้นะครับผมปลายชั่วโมงแรกแบบนี้คุณผู้ฟังรีแคปกันหน่อยว่าเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปแล้วบ้างเช้านี้นะครับได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีครับผมเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับเพลงใหม่จากพี่วีอย่าง Give Up Give In ครับผมกลิ่นฝนจาก Turn First One ครับจากตรงนี้ที่เคยสวยงามจาก I Last เหมือนโลกจะพังจากเดบคิดถึงกันบ้างไหมจากเจสันยังนับหนึ่งจากบิลกินสาธุจากเอเชียเซเว่นและเมื่อกี้ใกล้เกินจากเจมินายครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปฝากไว้ก่อนครับคุณผู้ฟังกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับ Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับพักฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 7:30 นะส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางนะครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อตอน 7:00 ตรงเลยมีผลงานเพลงจากพี่อิงวรันธรและพี่โบกี้รออยู่เดี๋ยวเจอกันครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการค่อยๆวางแผนไม่ต้องรีบเร่งจนกดดันตัวเองแค่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนเท่านี้ก็หนักแน่นมากแล้ว

0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: พาไปมู
4: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: ็นแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ใต้โต๊ะทำงาน
4: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
5: ครับ
4: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการว่าเรารักใครชอบใครค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News